0: นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเราทั่วประเทศนะคะในช่วง7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะวันนี้พบกันนะคะวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569อยู่กับคุณลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์แล้วก็วันนี้แก้มพิญญพัฒน์ดาลอุตรามารับหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะคะ
1: แต่ละค่ะช่วง7นาฬิกาตรงแบบนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะหลายคนกำลังรอคอยอย่างแน่นอนนะคะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงผลกระทบน้ำท่วมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์นะคะช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมองหาทริปดีๆนะคะส่งท้ายปีวันนี้นะคะลิซ่าก็มีทริปดีๆมาแนะนำนะคะที่เป็นทริปที่สามารถที่จะเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีกับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow นะคะปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะคะนำโดยทีมโดยอาจารย์คทาชินปัญชร นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงกับ Thai Air Asia นะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรนะคะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจนะคะที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธสิหิงค์นะคะที่วัดพระสิงห์นะคะแล้วก็มีไฮไลท์สุด Exclusive ค่ะอาจารย์คทานะคะจะนำทุกท่านนะคะร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะคะอธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะคะพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุพระธาตุหริพุนชัยส่งต่อความสุขร่วมเลี้ยงไอศกรีมกับน้องๆด้วยนะคะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่โอ้ฟังแล้วอยากไปมากเลยนะคะคือเขาจะพาไปสูดอากาศเย็นๆสบายๆนะคะแถมถ่ายภาพรูปสวยๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะคะเดินเล่นถนนคนเดินสุดชิลนะคะมีกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยค่ะก็จะมาถอดรหัสความปังอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพักผ่อนอย่างสุดแกล่มที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะคะเราจะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับ Early Bird นะคะราคาอยู่ที่เพียง 29,999 บาทนะคะจากราคา 21,999 บาทนะคะ Early Bird นี้เนี่ยถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีนะคะ เสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันที่9เดือน9ปี69นะคะที่ผ่านมาจากอาจารย์คทาชินบัญชรสำหรับใครที่สนใจที่นั่งนะคะหรืออยากจะสอบถามเรื่องของโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์0814986322ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE Official นะคะ @med107 นะคะทริปปังๆปลายปีแบบนี้เผื่อใครสนใจนะคะมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องราวข่าวสารนะคะนำมาฝากกันนะคะสำหรับเรื่องที่ทางคุณคณิตาศาสตร์สวัสดิ์ตายุค่ะรับตำแหน่ง CEO ปตท.สผ.นะคะก็ให้คำมั่นในเรื่องของการสานต่อภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะคะโดยนางสาวคณิตาศาสตร์สวัสดิ์ตายุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะก็เปิดเผยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้ปตท.สผ.อย่างยั่งยืนโดยสานต่อภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างระยะยาวให้กับปตท.สผ.ค่ะขณะที่ด้านการบริหารองค์กรก็จะบริหารงานภายใต้แนวทางความยั่งยืนยกระดับขีดความสามารถขององค์กรตลอดจนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่กับการขับเคลื่อนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะนอกจากนี้จะเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมถึงการบริหารต้นทุนเพื่อให้ปตท.สผ.เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ
1: นะคะก็เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะคะซึ่ง

0: ตอนนี้นะคะพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะเรื่องของผลกระทบน้ำท่วมค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่เข้ามาเข้ามาในห้องเรียนนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ช่วงที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์รอดไหมคะ
4: เกือบจะไม่รอดครับเพราะว่าทางเข้าถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็กังวลว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่โชคดีว่ามันลดไปเสียก่อน
2: ค่ะติดเกาะ
4: ใช่ครับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังน้ำท่วมบ้างไหม
2: ติดเกาะค่ะติดเป็นลักษณะติดเกาะเหมือนกัน
4: ติดเกาะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์เนี่ยสำหรับผมแล้วผมก็ยังมีความกังวลเรื่องน้ำฝนน้ำเหนืออยู่นะครับรถผมก็ยังจอดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าให้เครดิตเขาหน่อยนะครับแฟชั่นไอแลนด์ครับ
2: โอ้ซึ่งแฟชั่นก็น้ำท่วมด้วย
4: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณด้วยครับขอบคุณมีที่มีจิตอาสาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายมิติใช่ไหมครับในการใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยแต่หลักๆของผมเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจแต่ก่อนจะไปเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่า15ปีผมขอเริ่มคุยกับท่านผู้ฟังแบบนี้ก่อน15ปีของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่2554จนมาถึง2569เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผมคิดว่ามีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนเดิมนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องนี้ยังไงทั้งสองท่านคิดเรื่องนี้ยังไงสำหรับผมคิดว่าเหมือนเดิม54อาจจะแย่กว่า54ด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรง54เนี่ยยังไม่มีระบบเตือนภัยวันนี้เนี่ยวันรอบนี้เนี่ยมันมีเรื่องสองเรื่องที่จิตใจผมก็คือการสื่อสารกับประชาชนมีเพจมีการสื่อสารกับประชาชนหลักๆก็จะมีกรมอุตุกับเพจทีลมฟ้าอากาศ
2: ครับ
4: แล้วก็มีคนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็บอกว่าเอาอยู
2: ่
4: ผมก็เชื่อทั้งหมดเลยก็ไม่ได้โยกย้ายอะไรไปผมไม่แน่ใจว่ารถผมที่ไปจอดอยู่ที่ห้างเนี่ยนะครับระบบมันต้องลุยน้ำออกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันระบบมันจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ไปสตาร์ทมีการที่เรามั่นใจว่ารัฐบาลบอกเอาอยู่นี่นะครับนะในอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยวันนี้เรามีเซลบอร์ดคาสต์เซลบอร์ดคาสต์คืออะไรท่านผู้ฟังเซลบอร์ดคาสต์ก็คือการเตือนล่วงหน้าเซลบอร์ดคาสต์นี่คือการเตือนล่วงหน้าแต่ว่าเซลบอร์ดคาสต์ที่ประเทศไทยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เตือนล่วงหน้าเตือนหลังจากเหตุการณ
2: ์ใช่
4: ผมใช้คำนี้ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับท่านผู้ฟังครับว่าเซลบอร์ดคาสต์มันต้องเตือนก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเตือน
2: อ
4: ันที่หนึ่งนะฮะเราใช้ภาษาชาวบ้านแบบนี้นะเพื่อให้สื่อเข้าใจได้ง่ายทีนี้ในเซลบอร์ดคาสต์เนื้อหาในเซลบอร์ดคาสต์เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เรายกของขึ้นที่สูงทรัพย์สินต่างๆให้ยกขึ้นที่สูงหรืออพยพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะบอกเซลบอร์ดคาสต์ซึ่งก็คือสื่อถึงคนที่ดูแลสิบบทครับว่ามันควรจะบอกด้วยว่าสาควรจะอพยพไปที่ไหนที่ปลอดภัย
2: ใช
4: ่ควรจะเอารถไปไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยไปอาหารการกินไปครัวกลางอยู่ตรงไหน
2: ค่ะ
4: สินค้าที่ไข่มันขาดเนี่ยผมไปซื้อไข่หมดเกลี้ยงห้างไม่ว่าจะเป็นห้างเล็กๆหรือห้างใหญ่ๆนะครับร้านสะดวกซื้อก็หมดเกลี้ยงโชคดีที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอันนี้มันจะต้องบอกด้วยผมคิดว่าประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะเจอความถี่ของน้ำฝนจะมากขึ้นเรื่อยๆความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องนี้เซลบอร์ดคาสต์ต้องบอกด้วยอพยพคนไปที่ไหนไปกินอาหารได้ที่ไหนไปซื้อของได้ที่ไหน ผมพูดแบบนี้มันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเกี่ยวข้องกับ

0: ไทยเกี่ยวข้องกับคมนาคมคมนาคมก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนย้ายคนแก่เด็กนะครับผู้ไม่สามารถที่จะลุยออกมาได้เนี่ยมหาดไทยคมนาคมกระทรวงพาณิชย์จะต้องประสานกันสาธารณสุขด้วยต้องประสานกันอันนี้ก็ฝากเป็นไม่อยากใช้คำว่าบทเรียนอ่ะไม่อยากใช้คำว่าถอนบทเรียนอ่ะผมคิดว่าประเทศไทยห้ามใช้สองคำหนึ่งเอาอยู่ห้ามใช้คำว่าเอาอยู่ในสถานการณ์น้ำท่ว
1: ม
0: ห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนอีกต่อไปแล้วน
1: ะ
0: นะอันนี้ประเด็นที่เป็นความในใจที่อยากจะสื่อถึงประเทศไทยสองก็คือว่าวันนี้ใช้คำว่าผมพูดวันนี้ว่าผลกระทบน้ำท่วมผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยผมทำอยู่สองประเมินอยู่สองขยักสองครั้งครั้งแรกเนี่ยประเมิน4วันและครั้งที่2เมื่อวานเนี่ยประเมิน7วันแต่ว่าทั้งสองครั้งเนี่ยมีการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเป็นสองลักษณะคุณแก้บจัดรายการเศรษฐกิจบ่อยหนึ่งในอันแรกเนี่ยที่ผมประเมินเนี่ยมันเป็นผลของกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3นะแล้วก็ประเมินใน48วัน4วันขออภัย4วัน48จังหวัดและก็ Q3 ไตรมาส3ปีนี้ส่วนเมื่อวานเนี่ยประเมินไปเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเนี่ยมีใครบ้างครับเกี่ยวของผมคิดว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มเกษตรและอาหารเพราะนั้นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรที่ผมประเมินเมื่อวานเนี่ยประเมินผลการเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยมันจะมีคนที่เล่นอยู่ทั้งระบบเลยมีเกษตรกรมีผู้ประกอบการคนกลางถ้าเป็นข้าวก็มีโรงสีนะมีเกษตรกรผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะครับการขนส่งพวกเราผู้บริโภคผู้ส่งออกเพราะนั้นผมประเมินทั้งเชนของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเลยว่าภายใต้แต่เมื่อวานประเมิน32จังหวัดอันแรกใน48จังหวัดเนี่ยประเมินตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบของตามกรมอุตุนะอันที่2เมื่อวานเนี่ยเป็นการประเมินจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ32จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยตามปภพอนี่คือป้องกันภัยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ป้องกันภัยนะเพราะนั้นสองขยักที่ท่านผู้ฟังได้สนใจก็ไปดูได้ตามสื่อต่างๆกด Google ก็เห็นได้แล้วเอาอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยมันกระทบประมาณสัก 0.5% ของ Q3 ใน 0.5% เนี่ยมีกรุงเทพอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งผมวิเคราะห์ทั้งกรุงเทพแล้วก็4-5ภาคประมาณนี้มีเหนืออีสานกลางนะครับตะวันออกประมาณ4ประมาณ4ใต้เนี่ยนิดหน่อยๆแต่ใต้ก็เป็นใต้โซนที่เป็นใต้ตอนบนนิดๆหน่อยๆนะครับก็กลุ่มที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกรุงเทพจาก 0.5 เนี่ยจาก 0.5 เนี่ยนะครับจาก 0.5 เนี่ยกรุงเทพประมาณเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ 0.23 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภายใต้เวลาจำกัดท่านอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปกด Google ได้ดูนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยผมคิดว่าไตรมาสที่3มันไปต่อไตรมาสที่4แต่ว่าผมคิดว่าไตรมาสที่3แล้วกันคุณลิซ่าไตรมาสที่3เนี่ยขออภัยไตรมาสที่2เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันโตประมาณสัก 1.9% ค่ะไตรมาสที่3ซึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ 0.5 ผมว่าฐานของ1.9 0.5 ก็ประมาณเหลือ 1.4 1.4 เนี่ยรัฐบาลใช้ไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่าได้ประมาณสัก 0.3 เพราะฉะนั้นไตรมาส3ก็ประมาณ 1.7 เพราะนั้นบวกทั้งลบนั่นแหละครับก็ประมาณ 1.7 เดี๋ยวค่อยไล่ต่อว่าทั้งปีในมุมเศรษฐกิจของผมเนี่ยกระทบยังไงนะครับในงานบทวิเคราะห์ชุดแรกและถ้ามีเวลาเหลือในช่วง2ก็จะไปผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทางระบบนะครับ 7:15 น.ครับท่านผู้ฟังเราต้องเบรกครับ
1: สักครู่ค่ะ 3.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุน

0: คืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร02-740-7400
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเจาะลึกอาเซียนฟังเรื่องราวผลกระทบน้ำท่วมนะคะกับการวิเคราะห์ของอาจารย์อัดนะคะ
4: ครับสวัสดีกับพี่น้องชาวใต้มีคนแก้มคนเห็นว่าคนเขียนเข้ามาใน Facebook คุณปิยพงษ์บอกว่าผมไม่ได้สวัสดีพี่น้องชาวใต้นานแล้ว ที่ไปอบรมเนี่ย CEO รุ่น3เนี่ยก็ผู้เข้าอบรมก็บอกว่าทำไมไม่พูดสวัสดีพี่น้องชาวใต้แล้วสวัสดีไปแล้วนะครับโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดต่อหยุดที่ไตรมาส3คราวนี้ทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยในมุมของผมนะในมุมของคณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยเราประเมินว่าทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยตัวเลขท่านฟังไปเพลินๆนะครับผมคิดว่าท่านกำลังอาจจะไม่อยู่ในแวดวงนี้มากนักหรือบางคนก็อยู่ก็แล้วแต่นะครับผมประเมินว่าเป็น 2.1% 2.1% เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันต่ำกว่าปีที่แล้วมัน 2.4 นะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมีแถลงตัวเลขประมาณสักเดือนธันวาตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธันวาอีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยเราประเมินว่าประมาณสัก 2.1% ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วใน 2.4 เพราะนั้นทั้งปีนี้เนี่ยหายไป 0.3% หายไปจาก2เรื่องนะครับ 0.3% หดตัวลงนะครับ 0.3% หดตัวจากการที่1เรื่องน้ำมันราคาน้ำมัน2ก็เรื่องขอไปเรื่องน้ำท่วมครับอันนี้เป็นผลการวิเคราะห์อันแรกประมาณ24 25 26 27กันยายนแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นประเมิน7 วันถัดไปประเมินเรื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งก็เป็นกลุ่มอาหารซึ่งก็มีคนที่เกี่ยวข้องประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะทั้งระบบเลยนะครับยังไม่ได้ประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่ได้มีการประเมินอันนี้เป็นเฉพาะอาหารถ้าท่านดูข่าวผมเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเท่านั้นยังไม่ได้รวมรถยนต์เพราะโตโยต้าเขาก็บอกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเขาปิด4โรงงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามตรงนั้นในอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเนี่ยมันเนื่องจากว่าใน32จังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกษตรเยอะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเกษตรถูกกระทบเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลทำให้แต่ละส่วนเกษตรเป็นต้นทางของอาหารเมื่อต้นทางของอาหารก็ไปสู่กลางทางก็คือกลางน้ำก็คือผู้ประกอบการทั้งที่นำเกษตรไปแปรรูปทั้งซื้อสินค้าเกษตรนะฮะไปขายต่อและไปปลายทางเพราะนั้นก็จะวิเคราะห์3ส่วนก็คือว่าทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็คือต้นน้ำกลางน้ำและ

าจะประเมินทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรที่เสียหายทั้งเรื่องกลางๆก็คือผู้ประกอบการที่เป็น SME ทั้งที่เป็น SME และไม่เป็น SME แล้วก็ปลายทางก็คือผู้บริโภคพวกเราและก็การส่งออกทั้งระบบเลยทั้งระบบหายมูลค่าทั้งระบบเลยทั้ง32จังหวัดเนี่ยหายไปประมาณห่วงโซ่การผลิตมันได้รับผลกระทบประมาณเกือบ70,000ล้านบาทเกือบ70,000ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบซึ่งแยกเป็นรายสินค้า

0: ทั้งข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่ประมาณ7 ตัวที่วิเคราะห์7 ตัวในสินค้าที่เป็นกลุ่มเกษตรและอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบอกว่ากระทบรายได้ของเกษตรกรเท่าไหร่กระทบรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็น SME เท่าไหร่และพวกเราในฐานะผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่จากที่สินค้าขาดแคลนและจากการที่ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นและไปสุดท้ายก็คือทำให้การส่งออกชะงักงันอยู่ไปส่วนหนึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยข้าวกระทบต่อการส่งออกเท่าไหร่ภายใต้น้ำท่วมในปัจจุบันเพราะมันเป็น supply shock ก็คือการผลิตสะดุดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่เนี่ยไม่ได้ส่งออกมีน้อยมากที่จะส่งออกพวกเราในฐานะที่ฟังผมอยู่ในฐานะที่เป็นแน่นอนที่สุดท่านเป็นผู้บริโภคที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดพวกเรานี่จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าภายใต้วิกฤตของภายใต้น้ำท่วมแล้วกันภายใต้น้ำท่วมเนี่ยสัก10,000 ล้านบาทใน 32 จังหวัดซึ่งผลจากการที่ราคาถูกปรับสูงขึ้นแล้วก็สินค้าไม่มีขายบทเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าคือรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าเวลาผมดูเวลาอาจจะไม่พอก็เข้ามาสู่หมวดของการสรุปแล้วกันบทเรียนลำดับเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องกลับไปสู่ตอนแรกก็คือว่าระบบเตือนภัยของประเทศไทยเนี่ยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: ระบบเตือนภัยของประเทศไทยต้องแม่นกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราได้รับหรือรับทราบจากผลของการวิเคราะห์ของผมระบบเตือนภัยของไทยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: สองคุณแก้คุณลิซ่าผมมีข้อคิดเห็นโน่นนั่นนี่ประชาชนชาวไทยมีข้อคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับฟังแล้วเชิญเข้ามาให้ข้อมูลเขามองยังไงเขาคิดยังไงปรากฏว่าวันนี้ผมว่าหน่วยงานที่แม่นเนี่ยเป็นเพจของคุณเป็นเพจของคุณทีนะ
1: ค
2: ่ะ
0: แม่นกว่าหน่วยงานราชการ
1: ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐนี้มีตั้งโอ้โหหลากหลายหน่วยงานแล้วงบประมาณต้องดูเท่าไหร่เนาะเครื่องมือเครื่องไม้เยอะแยะไปหมด
0: ขอบคุณสำหรับคุณแก้มครับดีมากเลยทำดีดีมากแล้วผมจะบอกคุณแก้มคุณลิซ่าว่าท่านผู้ฟังว่าองค์คาพยพทั้งหมดที่ลงดีอยู่ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆที่คุณแก้พูดถึงเนี่ยองค์คาพยพทั้งหมดที่ราชการไทยมีที่ประเทศไทยมีไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หมายความว่าถ้าวันนี้เราน้ำเกิดน้ำท่วมอีกหน่วยงานที่เรามีอยู่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ผมกำลังจะสื่อไปถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ปราศเรื่องปราศจากเรื่องการเมืองพูดง่ายๆก็คือจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด
1: ์
0: คนที่สามมีหน่วยงานที่สามารถจัดการได้ทั้งระบบหน่วยงานองคาพยพของเรามีเยอะแต่ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดและเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอเราคือประเทศไทยกรุงเทพเราคือจังหวัดต่างๆเราจะมีภาคต่างๆเราจะต้องมีองค์มันจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาจัดการทั้งระบบไม่อย่างนั้นเราจะเจอสภาพความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นเหตุลมเกล้าน้ำเริ่มหมิงคลองจันทแฝดคลองจันคนใต้อยู่เยอะก็โอเคน้ำลดนะแต่ก็ขังอยู่รายวันเหมือนกันสภาพแบบนี้เนี่ยถ้ามองไปคือแก้มคุณลิซ่าต้องฟังถ้าเราเจอน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้อันนี้ยังไม่คุยเรื่องของการจัดการกระเป๋าในสนามบินส่วนของน้ำท่วมก่อนถ้าเราเจอสภาพน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้ผมคิดว่า FDI ทุนต่างชาติไม่มาครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นคนไทยเองที่เป็นนักลงทุนเองไม่กล้าไปลงทุนนะครับลงทุนไปหมื่นล้าน50,000 ล้านแสนล้านเดี๋ยวน้ำท่วม เจ๊งกันหมดแล้วครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปในสมการของการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะตัวแปรเศรษฐกิจวันนี้หนึ่งในตัวแปรที่ต้องเข้าไปอยู่ในแบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์และในสมการทางเศรษฐกิจก็คือปัจจัยเรื่องภัยพิบัติสองเรื่องครับหนึ่งในนั้นคือน้ำท่วมสองแผ่นดินไหวแต่ผมคิดว่าน้ำท่วมน่าจะเป็นเรื่องหลักก่อนที่จะต้องอยู่ในสมการจะอยู่ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าก็แล้วแต่ครับ7:27 นครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะฝากเป็นโจทย์เอาไว้ก็หวังว่าจะไม่ต้องถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก
0: ห้ามถอดแล้วห้ามถอดแล้ว ห้ามถอดแล้ว
1: เพราะว่าบางอย่างก็ดูซ้ำรอยถอดไม่ไหวแล้วมั้งอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่ๆถอดจนเลยหมดแล้วตอนนี้ไปที่ถอดเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ในห้องสมุดไหนอยู่ในเชลของหนังสือไหนผมก็เนี่ยผมสองคำก่อนจบห้ามในสภาวะน้ำท่วมห้ามใช้คำว่าเอาอยู
2: ่
0: สองห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะเบื่อแล้ว
1: เอาเป็นว่าคือแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนตามแต่ละสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าระบบเตือนภัยเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันเวลาที่อย่างน้อยๆประชาชนได้มีเวลาป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยคือโอ้พอมันเตือนในภายหลังแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยทำอะไรไม่ทัน
0: ถูกต้อง
1: ความเสียหายก
0: ็ยกเนี้ย
1: ไปเยียวยากันไม่ไหวจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้ครับวันศุกร์แล้วนะครับ2 ตุลาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสมธนะและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายประเด็นครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคลองพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งทุกฉบับอยู่นะครับมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เมื่อวานนี้ก็มีการยืนยันสิทธิ์แล้วก็เริ่มใช้กันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับและมีเรื่องของสถานการณ์น้ำมันขอเริ่มกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าใครจะคิดไปเติมช่วงนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าราคาน้ำมันล่าสุดผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันครับไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจาก PT และเชลล์ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเช่นกันครับมีผลเมื่อช่วง5ที่ผ่านมานี้เองครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับลุ่มเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระมัดระวังหลังจากกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมเตือนประชาชนท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำเตรียมรับมือน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากทางเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยนายองอาจแสนอุบลเป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่10เปิดเผยสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ครับว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะขึ้นถึงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับตอน 3:00 นกรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างละเอียดเพื่อชะลอไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้มีปริมาณน้ำประมาณ950ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราวๆ 109% ของความจุโดยเขื่อนยังทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนก่อนทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนื่องจากหากมีฝนตกเพิ่มเติมครับก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งได้ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับโดยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพจมทั้งเมืองเป็นภาพมุมสูงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับถูกแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นตลิ่งทะลักคันกั้นน้ำเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องประสานทหารนำรถยกสูงมาเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยด่วนครับส่วนเรื่องของลุ่มเจ้าพระยาทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเตือนภัย6จังหวัดเสี่ยงท่วมเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวแนวโน้มปล่อย 3,000 ลูกบาศก์เมตรปราจีนนะครับเป็นเมืองบาดาลพายุฝนลูกเห็บถล่มกรุงเทพมหานครเขื่อนเจ้าพระยาสุดอั้นปล่อยน้ำแตะ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงสุดในรอบปีทำพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนยันกรุงเทพและปริมณฑลน้ำเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าชัดชาติลุยตรวจน้ำท่วมเขตคลองจันล่าสุดน้ำลดลงแล้วครับ
0: ด้านสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์จุดเสี่ยงซึ่งล่าสุดกรมชลประทานระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองขณะนี้ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะส่วนบริเวณใต้สะพานอำเภอป่าโมกระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1ฟุตแต่ว่าจุดดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่เปราะบางเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา เคยเกิดเหตุคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแตกถึง2จุดส่งผลให้น้ำไหลเข้าพื้นที่และกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอป่าโมกรวมถึงพื้นที่ตำบลใกล้เคียงขณะที่ปีนี้นะคะได้มีการระดมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวคันดินบริเวณจุดเสี่ยงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นทั้งการถมเสริมดินการปักเสาเข็มรวมถึงการวางบิ๊กแบ็กและยังจัดทำแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นแผนสำรองหรือแผน2ด้วยค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้านะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะริมเจ้าพระยาป่าสักเตือนอพยพชี้2เขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มวอรุมรัฐบาลประกาศกทมสั่งเตือนเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวกั้นนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมบก.ป.พ.ช.ต่อเนื่องวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสั่งเคลียร์ขยะดูแลด้านสุขอนามัยประชาชนยันไม่มีพื้นที่ไหนรัฐเข้าไม่ถึงย้ำต้องเฝ้าระวังน้ำฝนน้ำหลากมท.2เกาะติดเครื่องสูบน้ำพญานาคระบายน้ำแฟลตคลองจันทร์ลดฮวบเหลือไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรเดินได้รถกระบะเข้าได้เตรียมปรับกำลังสูบรับน้ำจากคลองลำพังพวยเจเศษยันน้ำเหนือดันเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% กทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะ
1: อย่างที่อธิบายไว้นะครับว่าเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำคลี่คลายแล้วนะครับหลังทีมท่อซิ่งไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเดินเครื่องต่อเนื่องนะครับล่าสุดน้ำลดระดับลงแล้วมากกว่า1เมตรเหลือเพียงน้ำคลอๆครับ 20-30 เซนหลายจุดกลับมาเดินได้แต่ว่าหลังน้ำลดก็ยิ่งทำให้ความเสียหายปรากฏชัดขึ้นครับเพราะว่าชาวเคหะที่มีการถ่ายภาพเปรียบเทียบน้ำที่ท่วมลดลงชัดเจนหลังผ่านไปเพียงข้ามคืนนะครับก็เห็นเรื่องของสภาพรถที่จอดเสียหายในลานจอดรถนะครับซึ่งตอนนี้น้ำลงไปแล้วหลายคนก็ออกมาสำรวจทรัพย์สินของตนเองได้โดยเฉพาะรถที่ถูกน้ำมิดหลายคันนะครับบางคนบอกว่าทำใจยากครับเพราะว่าน้ำมาไวมากแต่รถแต่ละคนก็คือจอดเอาไว้เต็มลานจอดรถแทบไม่มีใครขับหนีออกได้ทันเลยครับชาวเคหะคลองจันทน์คนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยนะครับก็อธิบายบอกว่าก่อนนี้นะฮะต้องอยู่โดยอาหารที่มีคนนำมาแจกตึกน้ำไม่ไหลมาหลายวันนะครับเพิ่งจะใช้ได้สิ่งต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือน้ำสะอาดเพราะว่าน้ำรอบๆส่งกลิ่นเน่าเหม็นรถของตัวเองก็ถูกน้ำท่วมจนมิดเช่นกันก็อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในมติชนด้วยครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพแห้งแล้วเป็นภาพชุมชนแคหะคลองจันทน์ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันที่24กันยายนเจ้าหน้าที่ระดมท่อซิ่งช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่จนแห้งมีรถได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับที่แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับแล้วก็เห็นสภาพรถที่หลังจากน้ำลดลงไปแล้วนะครับก็เสียหายไปทั้งหมดเลยพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนครับห่วงมวลน้ำทะลักท่วมจังหวัดซ้ำนายกสั่งเฝ้าระวังเร่งเก็บขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันทน์บางกะปิแห้งแล้วชัดชาติแจงดราม่าแก้มลิงเปิด65จังหวัดและกทม.ยื่นเยียวยาเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายเตือน8ริ้วแม่กลองรับมือนายกประชุมแก้น้ำท่วมสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุดห่วงทะลักซ้ำอีกเร่งเคลียร์ขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันทน์บางกะปิแห้งแล้วปภ.เปิด65จังหวัดและกทม.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรเตือนอีก8ริ้วราชบุรีแม่กลองย้ายของขึ้นที่สูงครับ
0: ค่ะมีเรื่องของการแจกจ่ายอาหารพระราชทานนะคะตอนนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องค่ะโดยการดำเนินงานจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายโรงครัวพระราชทาน5แห่งก็ได้ยุติภารกิจลงแล้วทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือโรงครัวพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่21แห่งกองทัพบกระบุนะคะว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะยังคงดำเนินการประกอบอาหารเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆจะคลี่คลายค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นอีกหนึ่งกลไกช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของอาหารพร้อมทานซึ่งก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิว ปีติโรงครัวพระราชทานบรรเทาอุทกภัยแจ้งเงื่อนไขเงินประกัน30ล้านครัวเรือนจ่าย 100,000 ตาย2ล้านเจเศษใช้ดาวเทียมส่งให้ 10,000 ปีติ2ล้นเกล้าโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกทม.และจังหวัดปทุมธานีปีติโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนายกแจ้งเงื่อนไขประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่ดูนะครับช่วงหน้ามาขยายความครับเรื่องของเงินประกันภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะครับจะครอบคลุมแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึก
8: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูรายละเอียดเรื่องของประกันภัยพิบัติกันครับซึ่งเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยช่วง9นาฬิกาของวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานมอบนโยบายโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็แพทย์ประจำตำบลโดยนายกครับบอกว่ารัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวครับให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและก็กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นแสนบาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น5,000 บาทที่เกินไปนะครับเบื้องต้นก็จะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติต่อเนื่องกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองครับก็จะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนก็เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตีปี๊บประกันภัยพิบัติเริ่มแล้วประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวจ่ายชดเชยสูงสุด 100,000 เสียชีวิตรับ2ล้านนายกสั่งผู้ว่าท้องถิ่นศึกษาเงื่อนไขแจ้งประชาชนเข้าใจง่ายมท.3ประกันมีผลตั้งแต่1ตุลาคมแจ้งน้ำท่วมที่เกิดก่อนไม่คุ้มครองรัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเพิ่มยื่นออนไลน์หรือว่าไปที่สำนักงานเขตไม่ต้องใช้ใบแจ้งความครับ
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะเริ่มเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1ตุลาคมค่ะโดยเราใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันรวมทั้งยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยสำหรับประกันภัยจะเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนวงเงินสูงสุด 7.5 หมื่นล้านบาทนะคะหากเกินยอดนี้รัฐบาลก็จะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้ค่ะจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม69ถึง1ตุลาคม70ค่ะและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับประกันเช่นเดียวกันนะคะมี5คำถามสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อประกันค่ะก่อนตัดสินใจซื้อประกันลองใช้5คำถามวัดใจเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันก็คือ 1. นี่คือประกันประเภทอะไร 2. เบี้ยประกันภัยคงที่หรือเพิ่มตามอายุ 3. มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้ 4. ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันภัยไม่ไหวแล้วมีทางออกอะไรบ้างและ 5. ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจบัตรตัวแทนและเลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ. www.oic.or.th หรือที่ line @oicc Connect นะคะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงทั้งนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่กลัวคำถามยากและต้องตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปก็คือต้องถามให้ครบค่ะว่าและวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนก็ต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มีขยายความเรื่องของกทม.นะครับมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือเพิ่มวงเงินตามความเสียหายจริงครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ครับเมื่อวานนี้ออกมาอธิบายบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทินะครับค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายความเสียหายตามจริงครับไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทางนี้การใช้เงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลืออยู่ระหว่างการเร่งปรับกระบวนการครับให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตหรือไปยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ครับกทม.เตรียมเปิดระบบออนไลน์ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตนะครับก็คาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงของเย็นวันนี้แหละครับส่วนที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์อย่างเช่นผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตได้ตามปกติครับส่วนเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของเงินประกันนี่นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นกรอบรองครับบอกว่าจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดือนหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครับ 7:51 นาทีพักครู่นึงครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกองค์เพีย
6: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
7: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับที่ฉะเชิงเทราครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงจระเข้ตัวเขื่องเลยครับความยาว 3-4 เมตรที่โผล่ออกมานอนบนคันคลองชลประทานในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เพื่อป้องกันอันตรายต่อพี่น้องประชาชนครับมีภาพอยู่ในไทยรัฐครับจับตายไอ้เข้เป็นภาพทีมไล่ล่าครับใช้ปืนยิงจับตายจระเข้ยาว2เมตรหนักกว่า100กิโลกรัมหลุดจากบ่อเลี้ยงช่วงน้ำท่วมมาอยู่ในคลองส่งน้ำบ้านบางพะเนียงหมู่2ตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราก็ทำให้ชาวบ้านโล่งอกครับพาดหัวข่าวกรอบเล็กของไทยรัฐเช้าวันนี้ครับจับตายจระเข้หลุดจากฟาร์มชาวบ้านโล่งอก ชาวบ้านพากันโล่งอกชาละวันบ้านพันเนียงที่มาอยู่บนคลองชลประทานเจ้าหน้าที่ทีมไล่ล่าใช้ปืนยิงจับตายความยาวถึง2เมตรครับ
2: ส่วนเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเตรียมรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาในการยื่นยัตติด่วนค่ะมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะหนูโต้กลับเท้งอย่านั่งหาคนผิดแจงแบ่งงานชัดพักส้มตั้งคำถามภาวะผู้นำอนุทินในวิกฤตน้ำบอกมาให้ชัดใครเป็นหน่วยคุมสั่งการขณะที่เท้งร่อนหนังสือถึงประธานสภาเรียกแจงแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยแผนการรับมือภัยพิบัติในอนาคตจี้แจงสถานการณ์รายวันให้ประชาชนรู้อนุทินตอบกลับเท้งชวนเข้าสภายันแบ่งงานรัฐมนตรีชัดเจนลั่นเป็นผู้บริหารต้องช่วยประชาชนทั้งมือทั้งปากอย่าคอยนั่งหาความผิดคนทำงานค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็มีสภาเดือดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรมซัดผัวสสภูมิใจไทยโยงแก๊งสแกมเดียกรีดบี้ถอนคำพูดประธานไล่ออกห้องประชุมทีมกฎหมายปชป.นัดถกลุยต่อคดีหัวสว.นิพิษรับลูกจรัญชี้ช่องยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญค่ะ
1: เช่นเดียวกับมติชนครับพาดหัวข่าวการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเข้าชื่อยื่นปปช.ฟันจริยธรรมสว.รุกกลับสิทธิโชคอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญโรมไอเดียโต้กันเดือดพาดพิงสามีเอี่ยวสแกมชัดชัยเดินหน้านิรโทษสว.สีน้ำเงินรุกกลับสิทธิโชติหรือว่ากกต.เสียงข้างน้อยนั่นแหละครับเข้ายื่นปปช.ฟันจริยธรรมอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญชัดชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
2: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้

พิ่มเติมอีก2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทค่ะซึ่งก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะก็มีคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกันมากแล้วนะคะก็ทำให้แอปหน่วงก็มีหมุนๆไปบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นปกติแล้วค่ะย้ำว่าไม่ต้องรีบเพราะว่ายืนยันได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมส่วนทางผู้ประกอบการก็กดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง

0: 30พฤศจิกายนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องกดยืนยันหรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยจะได้รับวงเงินเข้าบัตรตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะไทยช่วยไทยพลัส2ใช้สิทธิ์ฝ่าวิกฤตฝ่าฟันวิกฤตท่วมเป็นพาดหัวเดลินิวนะคะ4เดือนทะลุเป้าปิดเฟส1สะพัด 1.7 แสนล้านบาทปิดฉากเฟสแรกไทยช่วยไทยพลัสถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับมีอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชนะครับสาหัส3รายบาดเจ็บ3รายสาหัส1รายเบื้องต้นคนขับเป็นชายวัย78ปีครับมีอาการความดันขึ้นจนวูบเหยียบคันเร่งผิดนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับว่าพุ่งชนศาลเจ้ากู้ภัยครับใช้แม่แรงยกรถที่พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านำร่างของนางสาววิภาเลี้ยงสิริประเสริฐอายุ83ปีออกจากใต้ท้องรถส่งโรงพยาบาลกลางบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนขับเป็นชายวัย78ปีอ้างเป็นความดันครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับชนยับศาลเจ้าแม่กวนอิมโชเฟอร์วัยดึกขยี้ดับ1เจ็บ2สยองเยาวราชอุบัติเหตุสยองคาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านเยาวราชขณะกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นี่แหละครับรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งขึ้นมาชนเต็มแรงเลยนะครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ2คนสาหัส1คนและผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินFly Dubaiเมื่อผู้ช่วยนักบินใช้มีดแทงกัปตันที่กำลังควบคุมเครื่องบินก็ส่งผลให้เครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และลงจอดฉุกเฉินที่เมืองถาซึ่งกัปตันที่ได้รับบาดเจ็บก็คือสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียจากนครมุมไบค่ะโดยพยานและเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้โดยสารก็พากันเข้าไปในห้องนักบินและช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง737กำลังลดระดับลงอย่างรวดเร็วเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม174คนและต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรุงริยาดเปิดเผยนะคะว่ากัปตันมัชชาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการอยู่ในภาวะทรงตัวโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ติดต่อกับครอบครัวของเขาและทางการซาอุดิอาระเบียค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้กัปตันมัชชาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะโดยนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็กล่าวยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่พร้อมกับระบุว่าแม้แต่ความกล้าหาญและมุ่งมั่นปกป้องชีวิตของคนอื่นค่ะพาดหัวข่าวจาก TNAMCOT นะคะยกย่องกัปตันอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารหลังถูกผู้ช่วยนักบินแทงบนเครื่องค่ะ
1: เช่นเดียวกับผู้จัดการนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าเนทันยาฮูและโมดียกย่องนักบินอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารฟลายดูไบหลังนักบินผู้ช่วยพยายามทำเครื่องบินตกครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลล่าสุดปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักบางแห่งไม่ตกต่อเนื่องทุกพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวฝนจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยับลงมาครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงจากนั้นแนวฝนจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นฝนจะลดลงจึงเป็นฝนที่เปลี่ยนพื้นที่ไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักมาก12จังหวัดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชัยชนกเจเศรษฐวรสิทธิ์ลุยเคหะร่มเกล้าเร่งสูบน้ำทันทีช่วยเคสด่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจค่ำวันนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและระดมความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนคือการนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินเครื่องระบายน้ำโดยเร็วคาดว่าหากการสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันจนสามารถกลับมาสัญจรได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันเร่งจัดกำลังช่วยขนส่งและกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นหลังพบว่ามีสิ่งของจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ยังขาดกำลังคนในการนำส่งให้ทั่วถึงทุกจุดในชุมชนจึงเร่งจัดกำลังและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนในจุดต่างๆของชุมชนโดยเร็วที่สุดโดยเวลาประมาณ20นาฬิการัฐมนตรีทั้ง3คนได้รับแจ้งเคสด่วนผู้ป่วยรายหนึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึงเร่งเข้าประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีสำหรับภารกิจด้านการระบายน้ำขณะนี้เครื่องสูบน้ำกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่โดยเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อพร้อมเพื่อเร่งลดระดับน้ำในชุมชนขณะเดียวกันได้วางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและระดับน้ำลดลงจะเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนานสิ
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนานสิ
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
17: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: M-Cut Hello One One

อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปองปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมที่นี่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีวันนี้สุขสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์2ตุลาคม2569ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยเชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนเนี่ยถูกแล้วก็หลายคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนบางคนบอกว่าเนี่ยลุ้นกันตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงเลยนะคะบางคนก็ดีใจกับเมื่อวานบางคนนะคะเป็นเศรษฐีใหม่เรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะวันนี้ปอปอมีกำลังใจดีๆให้กับทุกท่านเลยค่ะมีเพลงเพราะเปิดให้คุณได้ฟังย้อนวัยกัน1ชั่วโมงเต็มอิ่มเหมือนเดิม8โมงถึง9โมงนะคะแล้วก็มีช่วง9โมงครึ่งดีเจวันด้ามาดูแลคุณผู้ฟังตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะปอปอจะกลับมารายงานตัวอีกครั้งก็ช่วง10โมงเป็นต้นไปนะคะอยู่กันแบบยาวๆนู่นเลยบ่าย2โมงนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้หลังไมค์เบอร์นี้0394714444หรือจะอินบ็อกซ์นะคะมาที่เพจอสมทจันทบุรีพูดคุยทักทายเรื่องราวต่างๆมาได้เลยนะคะ
2: เอ็มคอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Khatchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Khatchan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหลวยเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คจากกลุ่มสิงอาสาที่นำมามอบให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดนายอารุณเอ็มโอดนายอำเภอเมืองนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามจึงฝากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากหน่วยงานราชการทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ต่างชาติแปลกใจลูกเห็บตกในกรุงเทพพายุลูกเห็บตกที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนและสื่อต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่พบเห็นได้ยากในเขตเมืองหลวงโดยจุดที่พบลูกเห็บตกส่วนใหญ่หนาแน่นในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4และวังหินตกปล่อยๆพร้อมกับฝนราว 5-10 นาทีมีขนาดไม่ใหญ่มากคลิปลูกเห็บตกถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวครอบคลุมหลายเขตเช่นภาษีเจริญบางแคพญาไทและเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างบางนาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายสายเช่นถนนเพชรเกษมและถนนเพชรบุรีทำให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสาเหตุของพายุลูกเห็บตกในกรุงเทพเกิดจากกระแสลมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่พัดพาหยดน้ำขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูกาลที่สภาพอากาศแปรปรวนและความชื้นสูงและแม้จะพบน้อยครั้งในกรุงเทพแต่ก็เคยมีบันทึกเกิดขึ้นในอดีตเช่นกันสถานการณ์พายุลูกเห็บครั้งนี้เข้ามาซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ300มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-55 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
11: ดินแฉะหรือน้ำท่วมระบบรากฝอยเสียหายสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ยานะครับคือออกซิเจนที่จะหยุดความเป็นพิษของดินที่ขาดอากาศรากบาดเจ็บไม่สมควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือราดยาที่เข้มข้นที่จะทำร้ายรากคลังเกษตรบางเขนแนะนำใช้ความเป็นด่างจัดในแร่ด่างทำลายเชื้อราเติมออกซิเจนให้แก่รากหยุดความเป็นพิษของแร่โลหะสมานแผลของรากที่บาดเจ็บและไม่ทำให้ดินเป็นเมือกเหมือนกับการใส่ปูนทั่วไปแนะนำให้พ่นยาดูดซึมดีๆพร้อมกับอะมิโนเปปไทด์โปรตีนสายสั้นล่อให้พืชดูดนำไปตามท่ออาหารส่งไปทั่วทั้งต้นยอดใบและรากเพื่อจัดการโรคราพร้อมกับกลุ่มแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์พืชเพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินสร้างระบบรากสร้างไซโตไคนินในการแบ่งเซลล์ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อดึงไนโตรเจนในอากาศเข้าสู่ใบพืชให้เอาไปสร้างอะมิโนโปรตีนในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหยุดใบเหลืองต้นสุดโทรมรากเน่ารายละเอียดที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

แต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนักแต่ร้องเพลงเพราะผมทำให้เธอหัวรอยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: และแน่นอนนะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคต่างๆตามมาหลายโรคเลยนะคุณผู้ฟังหลายคนมีอาการเท้าเปื่อยคันเท้าระคายเคืองแสบที่เท้าบางคนน้ำกัดเท้าถึงขั้นเนี่ยมีหนองติดเชื้อได้เลยทีเดียวนะคะสังเกตนิดนึงว่าเท้าของคุณเนี่ยมันแดงมันลอกไหมโดยเฉพาะซอกนิ้วเนี่ยลองคลี่ออกมาเปิดออกมานะคุณผู้ฟังในระหว่างซอกนิ้วเราเนี่ยค่ะถ้ามีอาการแสบแดงคันแน่นอนแหละว่าคุณถูกน้ำกัดเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือคุณผู้ฟังใช้เกลือนี่แหละผสมนะคะสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำอุ่นๆค่ะแช่เท้าของเราเอาไว้ประมาณสัก15-20นาทีทำเช้าเย็นเลยค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่แช่น้ำเกลือแล้วเช็ดเท้าซับเบาๆเช็ดให้เขาแห้งนะคะทายาค่ะอย่างเบตาดีนโพวิดีนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกไอโอดีนค่ะแล้วเขาจะมีแบบที่เป็นขี้ผึ้งด้วยนะคุณผู้ฟังถ้าใครที่สามารถไปที่ร้านขายยาได้ลองปรึกษาเภสัชกรดูก่อนได้เลยนะคะทาไปแล้วเนี่ยอาการจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 2-3 วันทีนี้บางคนทาไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอยู่ในระยะของการติดเชื้อแบบนี้ค่ะเกิน3วันคุณผู้ฟังอันนี้ติดเชื้อแล้วนะคะบางคนเนี่ยมีอาการมีหนองปวดบวมแดงกดไปแล้วมันเจ็บมีไข้ร่วมด้วยอันนี้อาการผิดปกติแล้วรีบไปพบคุณหมอเลยนะคะบางคนเนี่ยมีอาการรุนแรงได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังเกตตัวเองนิดนึงว่าหลังน้ำลดไปแล้วไปลุยน้ำทั่วมาแล้วมีอาการของโรคฉี่หนูหรือเปล่าหรือใครมีอาการน้ำกัดเท้าแบบนี้รีบรักษากันตั้งแต่เนิ่นๆเลยห่วงใยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: M-Cot New Time

0: AM ขอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์
1: ช่วงนี้ปังปอนส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้านะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์แล้วเดี๋ยว10โมงเป็นต้นไปปังปอนกลับมารายงานตัวช่วงนี้ปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Encore Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยวันด้าอยู่ดี
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการติดตามรับฟังรายการเพลงรักจะเพศสัตว์ค่ะกลับมาจะเจอท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมจำได้หรือเปล่าเขาบอกว่าจำได้สิน้องแวนด้ากลับมานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz ค่ะคลื่นที่คุณรับฟังได้เป็นประจำทุกวันเสียงดังฟังชัดเจนมากๆอยู่ตรงไหนกันบ้างเขาบอกว่าฟังรายการของเราเช่นชอบเพลงไหนแนะนำเสียงเพลงกันมาได้ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะโทรศัพท์มาขอฟังเพลงได้ค่ะแต่ที่แน่ๆเนาะทุกท่านบอกว่าให้ความไว้วางใจกับการเลือกเภสัชโลชั่นเภสัชนะคะเลือกแล้วใช่ไหมคะอ๋อเขาบอกว่าเลือกแล้วเราก็ยังบอกต่อกันไปด้วยงั้นแอบถามเลยมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวเก่งของเราแหละเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเวลาเราใส่เนี่ยเราก็อาจจะแอบใส่แล้วก็อยากจะโชว์ผิวบ้างเอผิวของเราเนี่ยใช้ได้ไหมแต่กลับต้องพับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่เคยหยิบมาใส่เลยเพราะว่าไม่อยากจะเห็นผิวของตัวเองแบบว่ารู้สึกผิวของเราเนี่ยหมองๆแล้วก็ไม่สดใสไม่มั่นใจเอาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องซ่อนผิวกันอีกต่อไปแล้วค่ะต้องรีบอวดเลยนะคะอย่าปล่อยให้ความหมองปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตของเราได้เวลาเลิกซ่อนออร่ากันแล้วค่ะหยิบโลชั่นเภสัชมาเลยโลชั่นเภสัชนะคะปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกค่ะความมั่นใจของคุณจะเกิดขึ้นเตรียมชุดตัวเก่งออกมาได้เลยแล้วออกไปสาดแสงสว่างให้โลกเห็นกันดีกว่าค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังเลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชนะคะมีให้เลือกหลายสีหลายกลิ่นทุกสีทุกกลิ่นดีมากๆเลยค่ะเลือกหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัช
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจเราก็มั่นใจนะคะถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพที่หลายๆคนบอกต่อๆกันไปนะทุกบ้านต้องมีค่ะทุกบ้านยกให้โลชั่นเภสัชค่ะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลผิวพรรณที่หมองๆให้สดใสให้เปล่งประกายสว่างมีออร่าค่ะหลายคนถามสูตรไหนดีตอบเลยตอบเลยนะคะดีทุกสูตรทุกสีเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมมีสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าทั้งนั้นเลยค่ะวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาเรดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสีนะคะทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิลเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ต้องไปลองเองแล้วจะรู้ว่าหูดีทุกสีทุกสูตรเลยค่ะเลือกหาซื้อในส่วนของโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าได้ทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชทุกสีทุกกลิ่นแล้วก็ทุกสูตรนะคะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: วันนี้ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจเราก็มั่นใจค่ะผิวสวยใสด้วยความมั่นใจเกินร้อยต้องโชว์ด้วยเพราะว่าการอัพผิวสวยของเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจขึ้นโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วในส่วนของจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวจะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื้อโลชั่นเข้มข้นแต่เขาซึมไวนะคะทาบ่อยๆได้ทาได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราทาบ่อยๆนี่ผิวจะเป็นยังไงหรือเปล่าเนาะถ้าทาบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็มั่นใจได้เกินร้อยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่าค่ะแล้วออกไปโชว์ผิวให้ชาวโลกได้เห็นความสวยสดงดงามเพราะว่าโลชั่นเภสัชเนี่ยผิวสวยต้องโชว์ต้องโชว์แล้วค่ะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชทุกสีทุกสูตรทุกกลิ่นนะคะได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้เลือกหาซื้อไปใช้ทุกครอบครัวให้ความไว้วางใจและมั่นใจนะคะหาซื้อโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราด้วยดีเสมอมาค่ะในช่วงของเพลงรักจะเภสัชนะคะทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรีค่ะติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เวลาของรายการใกล้ที่จะหมดแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะวันนี้สวัสดี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างถล่มปั๊มพีทีตากใบนราธิวาสตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาตาบาบริเวณบ้านปูลานิบงหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกมากับรถ3ล้อพ่วงข้างก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าปั๊มจากนั้นคนร้ายได้ไล่พนักงานให้ออกจากปั๊มก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดกระจายเข้าทำลายพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะหัวใจน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นายหามะไซดีอายุ35ปีและนางสาวซาวิตออูมาอายุ33ปีทั้ง2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการกันพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดและเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพีทีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.ใช้ท่อซิ่งช่วยเคหะร่มเกล้าลาดกระบังดึงน้ำลงคลองประเวศเร่งกู้พื้นที่ด้านตะวันออกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกทม.จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกระสอบทรายกั้นน้ำที่ชัยนาทพังทลายน้ำทะลักท่วมวัดและโรงเรียนแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องและเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทางนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร 02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อ

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M คอร์จัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อีกหนึ่งเรื่องราวนำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าช่วงของ Mcot ยกนิ้วแบบนี้ปังปอนหาของอร่อยๆมาหลอกล่อคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะน้ำพริกลูกตรังค่ะหลายคนเคยได้ยินแล้วก็เคยริมรองรสชาติความอร่อยแล้วเขาเป็นอาหารพื้นถิ่นของอำเภอมะขามมีความเป็นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ได้ฟังนะจริงๆแล้วนะคะเขาสืบทอดภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนในท้องถิ่นค่ะเอาวัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านนะคะในอำเภอเนี่ยแหละเอามาผสมผสานรสชาติที่เรียกได้ว่าลงตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแบบนี้นิยมรับประทานกันมากๆเลยในปัจจุบันนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมุนไพรในท้องถิ่นเนี่ยนำมาทำน้ำพริกลูกลังทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังค่ะรสชาติหอมกลมกล่อมเก็บได้นานเป็นเดือนโดยที่คุณไม่ต้องแช่เย็นเลยนะคะมีสมุนไพรหอมๆที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจันทบุรีค่ะส่วนผสมหลักๆแบบนี้เลยพริกแดงจินดาเอาไปอบกรอบค่ะกะปิเอาไปอบให้มีความหมัดหมาดนิดนึงมะขามเปียกกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งนี่ก็ต้องบดแบบละเอียดเลยเวลาทานไปแล้วมันจะมีความหอมหอมค่ะนอกจากนี้ใส่กระเทียมไทยน้ำตาลมะพร้าวหรือจะใส่เป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้ใส่น้ำสะอาดสำหรับบดมะขามเปียกนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เอาไปทานกับผักสดผักลวกผักต้มอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งอาหารพื้นถิ่นของอำเภอมะขามที่คุณพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะ
2: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: FM ขอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอนจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: M คอนจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: กลับมาอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ปังปอนก็มีเรื่องราวในวงการบันเทิงเอามาเมาให้ได้ฟังค่ะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูก3แบบเป็นทางการแล้วสำหรับนางเอกหน้าสวยแพทริเซียกู๊ดนะคะล่าสุดคุณขาเขาคลอดลูกคนที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดด้วยค่ะภาพแรกเบบี้ถูกเผยแพร่ผ่าน Instagram ของหมออัพนะคะคุณหมอผู้ดูแลการคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงลูก3ที่สวยสดใสมากๆเลยค่ะใครที่ได้เห็นภาพแล้วก็จะเห็นคุณหมออ้ำกำลังอุ้มทารกน้อยๆค่ะที่กำลังนอนหลับตาพริ้มๆอยู่ในอ้อมกอดนะคะก็มีคุณแม่แพทริเซียสวมชุดคลุมสีชมพูยืนแบบยิ้มแป้นมากๆเลยค่ะขณะที่คุณพ่อโน้ตวิเศษเองก็ยืนเคียงข้างภรรยาเรียกได้ว่าอบอุ่นนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนเห็นแล้วมีความสุขกับคุณแม่ลูก3นั่นเองค่ะปังปอนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
2: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

จอนคะกว่าคุณจะได้ยินเสียงฉันตัวของฉันก็คงไปอยู่นิวยอร์กแล้วอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องโยกย้าย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้าย
1: เลิกซ่อนออร่า
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอาสารักษาดินแดนอส.และชุดคุ้มครองตำบลชตค.ลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามหมู่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายมะก่อเซ็งโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักโดยเมื่อช่วงเช้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองต่อมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีขณะกำลังกรีดยางได้มีคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลหลุบยีไรก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกกำชับเตรียมพร้อมแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างๆจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้จับตาน้ำเจ้าพระยาเขื่อนระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ่อถึงอ่างทองบ่ายนี้อยุธยารับมวลน้ำเหนือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงอ่างทองช่วงบ่ายวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานรายงานเมื่อเวลา 6:00 นที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,000

0: 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณ 15-16 นาฬิกาวันนี้สำหรับพื้นที่แหล่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวม600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: วันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-COT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: านการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้รัมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่กำลังยืดเยื้อกับอิหร่านขณะที่เข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในต้นเดือนหน้าทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการระบายน้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็น้ำก็จะลงมาถึงอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่จะต้องรับมวลน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาเองนี่ก็ยังอยู่ในระดับเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทีเดียวค่ะส่วนกทมนะคะก็จะต้องมาดูสถานการณ์กันด้วยค่ะเริ่มต้นไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้สถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกายังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทมเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรค่ะฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรทั้งนี้ระดับเตือนภัยของพื้นที่อยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทุ่มหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกการะบายน้ำออกไปได้15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะขณะที่นายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกทมอีก5เซนค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาสำหรับเส้นทางการระบายน้ำเมื่อน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะถูกระบายต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเมื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำทั้ง2ฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอน 6:00 น.ค่ะที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่สถานี C3 บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามวลน้ำจะไหลถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20-30 เซนค่ะส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่ม 15-20 เซนนะคะประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งเตรียมป้องกันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะ ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงค่ะโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดนะคะมีวัดได้มีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ยังมีสัญญาณดีค่ะระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะ
1: ไปดูสภาพพื้นที่บางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะก็เผชิญน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพยาก็สูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรนะคะกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกแถววัดโคกจันทร์แล้วก็พื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำออกแถววัดมะปรางต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมมีบางจุดนะคะสูงกว่า1เมตรค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรและก็อพยพกันไปอยู่บนถนนมีชาวบ้านนะคะอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วค่ะทุกวันก็ต้องพายเรือเข้าออกบ้านนะคะพอตอนนี้น้ำก็สัวน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วนะคะทางเทศบาลก็มีการนำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆค่ะนำน้ำสะอาดไปเติมนะคะแล้วก็เตรียมสร้างห้องสุขาต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้สำหรับอำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบล นะคะตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกค่ะตอนนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
0: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักล้นคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างจ้าละวันและตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะเริ่มขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วโดยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายผงเพงบางบานเพื่อใช้เป็นจุดอพยพของประชาชนค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนถนนพื้นที่เกษตรมองเห็นแต่น้ำนะคะทางนี้อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอ126หมู่บ้าน 7,860 ครัวเรือนค่ะขณะที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือแล้วก็นำเรือมาให้บริการค่ะส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ก็ต้องจอดไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินสายในนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนมาตลอดค่ะแต่ว่าระดับน้ำที่เพิ่มทุกวันก็ทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะตอนนี้นายกได้สั่งเร่งสำรวจประเมินความเสียหายหลังจากน้ำลดแล้วก็จะประชุมไม่เว้นวันหยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในช่วงท้ายของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบก.ปผช.นะคะบอกว่าเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสำหรับสถานีสูบน้ำในพื้นที่ก็ขอให้เร่งสูบน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำออกในแนวขวางแนวดิ่งและแนวคลองที่มีระบบอุโมงค์ระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ให้กำหนดจุดติดตั้งและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ในการสูบระบายน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำระบบป้องกันน้ำล้นจาก2ฝั่งคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยนะคะนายกบอกว่าสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้นก็ขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามระเบียบของปภ.ที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากปภ.เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าทุกจังหวัดทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการประเมินความเสียหายจะมีผู้ประเมินจากบริษัทประกันภัยมาร่วมด้วยนะคะทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในกรมธรรม์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับเงินประกันอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงแผนระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวนะคะซึ่งจุดดังกล่าวมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกว่าท่อซิ่งนะคะในการสูบน้ำออกซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะเมื่อคืนมีการย้ายเครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องเข้าพื้นที่ร่มกล้าวติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมท4นะคะบอกว่าตามแผนนี่เช้าวันนี้ก็จะสูบนะคะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรสามารถจะดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มไปยังคลอง1ก่อนจะเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ไปบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์ถ้าพร่องน้ำได้จะสูบน้ำทันทีค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหลังเดินเครื่องสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนายวรสิทธิ์บอกว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะใช้เวลามากกว่าแฟลตคลองจันทน์2-3วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะและถ้าหากว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าคลี่คลายจะนำเครื่องสูบน้ำพญานาคนี้ไปใช้พื้นที่อื่นๆใช่หรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ย่อยๆนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับเคหะร่มเกล้าหรือแฟลตคลองจันทน์ก็ขอดูในรายละเอียดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่นะคะบางจุดน้ำถึงเอวถึงหน้าอกค่ะเมื่อน้ำขังมาแล้วหลายวันก็มีขยะน้ำเริ่มเน่าเมื่อวานหารือกันได้ข้อสรุปว่ากทม.จะต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะ มีคำถามนะคะว่าจะมีการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ในอนาคตหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะกรณีที่รองศาสตราจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบริหารนิด้านะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะโพสต์ข้อความว่าพื้นที่เคหะคลองจันนั้นน้ำแห้งเพราะม.4 ไม่ใช่เพราะกทม.นายวรสิทธิ์บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันนะคะว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรหรือใครทำแบบไหนเชื่อว่าทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะวันนั้นก็มีการหารือร่วมกันเพราะตามแผนเมื่อคลองสายหลักลดลงสูบน้ำจากพื้นที่ลุ่มลงไปในคลองได้นายกก็หารือกับผู้ว่ากทม.เรื่องการระบายน้ำกำชับว่าจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้องระบายน้ำออกไปซึ่งตนก็แค่ลงไปดูหน้างานเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการค่ะ
0: ด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็นำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดค่ะผ่าน LINE @traffifrongdu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะนายกชนันท์บอกว่าเพื่อจะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีค่ะอว.ก็เลยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านทราฟฟี่ฟองดูโดยเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ8บริการนะคะก็มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถล้างทำความสะอาดบ้านและกำจัดขยะเป็นต้นค่ะประชาชนสามารถจะแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือได้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทางภาครัฐเอกชนก็จะไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งจุดให้บริการให้ค่ะสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็จะเป็นการให้บริการฟรีนะคะด้านนางทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าห่วงก็คือที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะปริมาณน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเองค่ะซึ่งตอนนี้กทม.ก็เสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ในช่วงที่หลายๆจังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับเรื่องเหตุความไม่สงบค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะเวลาตอน 7:30 ค่ะมีคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้นายมกอ

0: อาวุธปืนลอบยิงค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ3 ทุ่มค่ะคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3 ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูรานิบงเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานเจ็บ2 รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อนะคะเจ้าหน้าที่เร่งกันพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายไปบุกตรวจยึดไอซ์600 กิโลกรัมมูลค่ากว่า40 ล้านบาทในพื้นที่ตากใบเพียง1 วันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: าติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงค่ะโดยเฉพาะวิวาทะในสภาระหว่างนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเรื่องขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแผ่นทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบต่อทันทีค่ะย้อนไปดูการปะทะดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันต์โรมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ปมสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.หญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะบอกว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายแล้วก็ท้าทายกลางสภาเลยนะคะว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะพร้อมกับจี้ให้ถอนคำพูดด้วยค่ะก่อนที่นายรังสิมันต์โรมก็จะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องความวุ่นวายลุกลามนะคะจนทำให้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องสั่งเชิญตัวในรังสิมันต์ออกจากห้องประชุมไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะก็มาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเหตุนั้นก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของส.ส.สุชาดาเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวภายนอกห้องประชุมนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่นายรังสิมันต์โรมเนี่ยข้อความที่พูดในห้องประชุมนั้นเลื่อนลอยไม่ยอมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานออกมานะคะแต่ทางคุณรังสิมันต์เองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของทางคุณสุชาดานะคะแล้วก็สามีด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมาจากการประกอบอาชีพอะไรนะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะมีการนัดประชุมนัดพิเศษวันนี้ค่ะก็จะหารือกันมาถึงมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าจะมีการปลดนายชายเอี่ยมสิริค่ะเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษนะคะ10โมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะจะมาติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าการบินไทยนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนะคะบอร์ดเขาจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ในอนาคตมีเสียงวิจารณ์การบริหารของทีมบริหารการบินไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก็ออกมากล่าวถึงการทำงานและการแก้ปัญหา

0: าของผู้บริหารการบินไทยโดยเฉพาะในชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีไม่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งแก้ไขผลกระทบแก่ผู้โดยสารนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตากระแสข่าวนี้เรื่องการปลดดีๆการบินไทยซึ่งถ้าปลดจริงก็จะเป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่31มกราคมปีหน้านะคะ2570ค่ะส่วนกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่27กันยายนอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครค่ะส่วนเรื่องของการบริหารเที่ยวบินนะคะทางการบินไทยเขาก็เร่งจัดการอยู่นะคะวันที่1ถึง2ตุลาคมเขามีการปรับลดเที่ยวบิน15วันที่1เนี่ยปรับลด15เที่ยวบินวันที่2ตุลาคมลด9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะโดยเขาระบุว่าจะเปิดบริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันที่วันเสาร์ที่3นะคะตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้วยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อกับอิหร่านค่ะสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt เครื่องบินรบหลายร้อยลำร่วมกับกองทัพเรือนะคะโจมตีและกลุ่มเตรียมพร้อมสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าปฏิบัติการภายใต้กองบัญชาการกลางสหรัฐทำให้กำลังพลทางเรือของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงเกิน 20,000 นายแล้วค่ะเป็นการเสริมกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักในปี2546คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง3ลำจะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเรือ USS Theodore Roosevelt จะไปร่วมกับเรือ USS George H.W. Bush และเรือ USS George Washington ได้ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วเดิมทีแล้วเรือวอชิงตันจะถูกส่งไปประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าถูกย้ายมายังตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งเดินทางมาแวะพักที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเดือนที่แล้วหลังปฏิบัติการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเรือรูสเซเวลไปถึงเรือวอชิงตันก็จะถูกย้ายไปประจำการเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ทรัมป์ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มว่าจะมีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่พร้อมให้เหตุผลว่าการยับยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นผลดีในท้ายที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ยังได้ระบุอีกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านรวมถึงข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขาบอกว่าเงื่อนไขอย่างไม่ดีพอค่ะนักวิเคราะห์ทางการทหารมองนะคะว่าการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินถึง3ลำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจทางการเมืองและการทหารเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนในโต๊ะเจรจาซึ่งสหรัฐมีการวางแผนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะเรือโจมตีเร็วขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินจัดการกับเรือเล็กเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางยุทธการค่ะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมีทั้งหมด11ลำนะคะแต่ว่ามีเพียง 4-5 ลำเท่านั้นที่พร้อมปฏิบัติการรบจริงเพราะว่าบางลำก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือฝึกซ้อมการทุ่มกำลังเรือถึง3ลำไปยังตะวันออกกลางอาจเป็นการแบกรับภาระหนักสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะ
0: อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกทีเดียวนะคะนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามจะจี้เครื่องบินสายการบินฟลายดูไบแล้วก็แต่ว่าก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหลายชาติค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศต้นทางของสายการบินฟลายดูไบแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงค่ะโดยเขาบอกว่าอิสราเอลร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์สื่อก

0: ของสหรัฐล่าสุดว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกนะคะแล้วก็พบว่าคนคนนี้เคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงและเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำอิสราเอลเคยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาประกาศเตือนว่าอิสราเอลกำลังเป็นเป้าโจมตีก่อนการเลือกตั้งปลายเดือนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะคะเผยเพียงว่าเป็นชาวโอมานค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงซาอุดิอาระเบียได้นำตัวไปสอบปากคำหลังคุมตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าของเครื่องรวมไปถึงสหรัฐโอมานและอิสราเอลเพื่อพยายามหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโดยที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในทุกประเด็นค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสสิธรกูวังคดีโลกดิสันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นค่าชีวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถ ับระดับได้ถึง

0: 3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: 12:30 น.เป็นต้นไปนะครับจนถึง13:00 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันทร์ผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้น้องปังปอนก็ยังติดภารกิจลงพื้นที่นะครับพบกับลูกค้านะครับผมที่มีการเตรียมกิจกรรมของอสมทจันทบุรีของเราในวันที่13พฤศจิกายนที่จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆนะนำอุปกรณ์หรือว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือสำหรับนะโรงเรียนนะที่รู้สึกว่าจะเป็นที่สำเร็จนะจำไม่ผิดนะครับผมก็เอาไว้ยังไงวันนี้นะแม้ว่าเจ้าตัวไม่มาก็ยังส่งเสียงเจ้าๆแล้วก็ยังมีข่าวคราวจากหลายๆภาคส่วนนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับนะศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับบรรยากาศหลังจากที่สักครู่นี้ก็เกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากอสมทส่วนกลางทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงสถานการณ์นะเหตุการณ์ตะวันออกด้วยกับการสู้รบนะครับที่ยังไม่หยุดแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ยังบานปลายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการดำรงชีพดำรงชีวิตของอีกหลายคนรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยโดยเฉพาะด้านพลังงานครับเมื่อเช้านะฮะ5:00 น.ครับนะน้ำมันทุกชนิดครับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้พี่น้องชาวไทยก็อ่วมแล้วก็หนักแล้วก็ลำบากกันอยู่แล้วนะฮะก็ยังนะมีปัญหาแล้วก็ยังจะเจอเรื่องของพลังงานเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่เข้ามาด้วยนะครับก็คงต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่นะครับแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราการนำเสนอข่าวก็ยังมีนะฮะหลายๆโซเชียลที่ปั่นกระแสนี่ก็นะในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานนะฮะเพราะว่าก็ยังมีfake news แล้วก็ข่าวคราวรวมไปถึงบรรดามิจฉาชีพนะที่ยังระบาดกันอย่างต่อเนื่องก็คงต้องฝากไปยังรัฐบาลนะฮะในการที่จะดูแลบริหารจัดการสิ่งต่างเหล่านี้นะฮะให้มันหมดไปแล้วก็ทำอย่างไรนะครับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนจะดีขึ้นตรงนี้เมื่อรับหน้าที่เข้ามานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นภารกิจในการที่จะบริหารจัดการโดยเฉพาะงบประมาณต่างๆหรือว่าจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเรานะมีข่าวคราวเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับในช่วงแรกนะครับไปติดตามจากน้องปังปอนกันนะน้องปังปอนไม่ใช่ปังปอนสิน้องปังปอนกันก่อนกันละกันนะครับว่ามีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจกับบรรยากาศในช่วงของคุยข่าวเช้าจันทร์ครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
0: ์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยในสัปดาห์นี้นะคะก็เนื่องจากว่าหลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามีการลงพื้นที่เรื่องของโครงการอาหารกลางวันค่ะแต่ในช่วงนี้ปังปอนยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์ยังมีเรื่องราวต่างๆที่ต้องอัปเดตกันหน่อยเชื่อว่าเมื่อวาน

คึกคักมากๆเลยบางคนยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะคะสำหรับ G Wallet ไทยช่วยไทย Plus ค่ะเขาเริ่มยืนยันตัวตนกันตั้งแต่1ตุลาคมนะคะแล้วก็ยาวๆไปจนถึง15ตุลาคมอย่าลืมนะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปยืนยันสิทธิ์กดรับกันได้เลยนะคะในแอปเป๋าตังของคุณเนี่ยแหละส่วนร้านค้าที่กดเข้าร่วมนะคะสามารถเข้าร่วมได้ค่ะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ง่ายๆแบบนี้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะไปเปิดการใช้งาน G Wallet ค่ะจากนั้นไปกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ค่ะกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อยยืนยันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้ค่ะแล้วเริ่มใช้สิทธิ์กันได้แล้ว1ตุลาคมยาวๆไปจนถึง30พฤศจิกายน 6:00 นถึง 17:00 นของทุกๆวันอย่าลืมเติมตังค์ด้วยนะคุณผู้ฟังในการเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะสำหรับร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติในการเข้าร่วมโครงการก็ไปดาวน์โหลดเช่นเดียวกันค่ะอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะผ่านแอปถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงเหมือนกันเลยค่ะทีนี้สำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ต้องไปกดยืนยันยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะถ้าผ่านเกณฑ์เนี่ยวงเงินเขาเข้าบัตรอัตโนมัติเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแยกขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะเพื่อความไม่สับสนนั่นเองค่ะไปต่ออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมากับงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการชูเรื่องของวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะงานได้จัดไปยาวๆถึง4ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับงานนี้นะคะนอกจากนี้เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความเสียสละความรักชาติของมหาวีรชนผู้กล้าเหล่านี้ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการการนำทุนทางวัฒนธรรมของจันทบุรีมาสร้างคุณค่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะแล้วยังไปส่งเสริมอาชีพกระจายรายได้ลงสู่ระดับชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ได้ไปงานนี้เจอกันได้จนถึงวันที่4ตุลาคมเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อพระเจ้าตากกับเมืองจันทร์มีการแสดงละครค่ะแล้วก็ยังมี1กิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบกับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นแล้วก็การประกวดต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชิญชวนทุกท่านไปเจอกันได้ในงานนี้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569นี้นะคะปังปอนพาเดินทางไปที่เทศบาลตำบลวันยาวค่ะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับใครที่มีอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2571ค่ะเพียงแค่คุณนะคะเกิดในวันที่2กันยายน2510จนถึง1กันยายน2511ค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวันยาวนะคะเริ่มที่จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเลยนะคุณผู้ฟังทั้งบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านค่ะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์นะคะเป็นธนาคารไหนได้หมดเลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่ได้รับมอบอำนาจก็อย่าลืมหนังสือมอบอำนาจไปด้วยค่ะติดต่อเพิ่มเติมที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลวันยาวท่านไหนไม่มั่นใจข้อมูลอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมไปได้นะคะ0394249552นั่นเองค่ะช่วงนี้พาไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของคนที่ว่างงานกันนิดนึงค่ะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีมีประกาศในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นการจ้างเหมาบริการค่ะในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานส่วนภูมิภาคทดแทนในตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตอนนี้ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีสมัครกันได้เลยวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง12ตุลาคม 8:30 ถึง 4:30ตอนเย็นนะคะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีอันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องผ่านกพ.เพียงแค่จบปริญญาตรีทุกสาขาเป็นเพศชายเปิดรับ2อัตราค่ะเงินเดือน 15,000 บาทรีบไปสมัครกันได้เลยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีหรือจะโทรไปที่เบอร์นี้ก่อนได้เลยนะคะ0393238440นั่นเองค่ะช่วงนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ของปังปอนในเบรกแรกแล้ว
แล้วนะแต่ว่ายังมีข่าวสารต่างๆ

0: ค่ะคุณผู้ฟังที่พี่เอกจัญญาวัฒน์รออัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อเลยนะคะปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญาวัฒน์
2: ขอบคุณน้องปังปอนนะครับและขอบคุณทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราในช่วงเวลาตรงนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์กับผมจันทวัฒน์พลชนิดและก็น้องปังปอนสัจจิรัตน์นะครับเราออกอากาศทั้งทางอสมทนะคลื่น 95.25 อสมทจันทบุรีของเรานะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ที่เพจ Facebook นะครับผมอสมทจันทบุรีนะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยมีข่าวคราวก็สามารถที่จะส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้ยังมีข่าวคราวนะครับจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จันทบุรีนะโดยเฉพาะข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวคราวที่นะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าในตอนนี้สถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแต่ก็ยังไม่นะฮะเข้าสู่สภาวะปกติเท่าไหร่ในหลายจุดหลายพื้นที่นะกับเหตุน้ำท่วมนะที่สวนผลไม้หรือว่าจะเป็นนะสถานที่ประกอบนะฮะการปลูกพืชนะการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรต่างๆนะครับก็มีข่าวคราวนะฮะประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนนะฮะรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะก็เป็นข่าวจากพื้นที่ของตำบลพลวงนะฮะตำบลพลวงครับนะฮะในตอนนี้ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลพลวงจริงๆทุกตำบลนะฮะในตอนนี้ทั้งจังหวัดนะเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาคเช้าผมก็เข้าร่วมประชุมนะคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ทุกภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรีของเราก็นะเริ่มในการเปิดรับลงทะเบียนนะสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของพื้นที่จันทบุรีของเราแต่ข่าวคราวนี้มาจากที่ตำบลพลวงนะครับผมฉะนั้นพี่น้องชาวตำบลพลวงนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้พร้อมนะที่ต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนเกษตรกรนะครับสำเนาโฉนดที่ดินนะภาพถ่ายนะฮะความเสียหายถ้ามีนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเตรียมเสร็จแล้วนะฮะก็สามารถที่จะไปยื่นได้ที่เทศบาลตำบลพลวงนะตั้งแต่29กันยายนถึง30ตุลาคม2569นะครับในวันและเวลาราชการเพื่อขอรับการช่วยเหลือนะครับตามมติของครม.แล้วก็นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะในตอนนี้นะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามจดเบอร์โทรเอาไว้นะครับอย่างตำบลพลวงนะฮะ039309284ต่อ11ในวันและเวลาราชการนะครับ039309284ต่อ11นะครับผมนอกจากนั้นอาจจะมีหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีบ้านพักอาศัยด้วยนะครับในการลงทะเบียนนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ตำบลพลวงเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมก็นะบางท่านก็อาจจะเป็นเจ้าบ้านเองบางท่านก็เป็นผู้เช่าผู้อาศัยอย่างเงี้ยนะครับหลักฐานก็อย่าลืมนะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประสบภัยนะภาพถ่ายความเสียหายกรณีเป็นบ้านเช่านะครับทั้งสำเนาบัตรนะฮะของผู้เช่าผู้ให้เช่าหรือว่าจะเป็นสัญญาเช่าบ้านนะหนังสือรับรองการเช่านะภาพถ่ายความเสียหายกรณีนะฮะ บ้านพักอาศัยประจำแต่ไม่มีเลขที่บ้านก็เตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนหนังสือรับรองบ้านนะฮะที่อาจจะไม่มีเลขที่นะลงนามรับรองโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนะภาพถ่ายความเสียหายซึ่งก็สามารถที่จะยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง14ตุลาคมนะฮะสำหรับเทศบาลตำบลพลวงนะครับในวันและเวลาราชการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม039309284ต่อ11ในวันและเวลาราชการนะครับนี่คือเฉพาะจากที่ตำบลเดียวนะครับก็จริงๆทั้งจังหวัดเลยทีเดียวในตอนนี้ทุกตำบลนะฮะสำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหรือว่าได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายกันนะครับยังมีข่าวคราวนะฝากมาจากเทศบาลเมืองขลุงนะครับกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนั่นก็คือธนาคารขยะนะฮะในการรับซื้อขยะรีไซเคิลนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะเดือนนี้วันที่9ตุลาคมครับเวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา

บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษพลาสติกแก้วโลหะต่างๆนะฮะอย่าลืมนะครับแยกขยะนะฮะคัดแยกขยะแล้วนำมาขายนำมาจำหน่ายมาร่วมกิจกรรมและเป็นนะอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยนะเป็นการลดปริมาณขยะแล้วก็ขยะที่ยังสามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ยังสร้างรายได้ให้สำหรับทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเทศบาลเมืองขลุ่งครับวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีข่าวคราวนะครับประกาศกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการรับบริจาคโลหิตนะครับศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับผมนะก็เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดครับเวลา 8:30 นถึง 19:30 นนะฮะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะทำบุญร่วมกันร่วมบริจาคโลหิตนะครับก็สามารถที่จะไปบริจาคกันได้แล้วก็อย่าลืมนำบัตรประชาชนหรือว่าจะเป็นสมุดประจำตัวผู้บริจาคโลหิตนะไปด้วยทุกๆครั้งนะครับในขณะที่ท่านจะไปบริจาคโลหิตนะก็เผื่อบางท่านอาจจะสุขภาพนะพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้ทานอาหารเนี่ยนะเขาก็บอกว่าควรทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ควรดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิตอย่างน้อย 2-3 ขวดนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยในขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยก็039-319-616นะครับก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็บริจาคแนวบริจาคประจำก็จะรู้ขั้นตอนและวิธีการแต่ถ้าเกิดบางท่านคืออาจจะนานๆบริจาคทีหรือว่านะฮะมีข่าวคราวแล้วก็ค่อยไปบริจาคเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดขั้นตอนกันได้นะครับไปกันต่อที่ข่าวนี้จากทางด้านของหน่วยงานรู้สึกว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรหรือปะนะฮะเกษตรจันทร์ฝากประชาสัมพันธ์นะฮะในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยนะฮะมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับระยะแรกเนี่ยก็จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือจากนั้นก็จะนะฮะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะมีอากาศนะฮะเย็นลงครับนะพี่น้องเกษตรกรก็ควรที่จะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะเพื่อวางแผนในการทำเกษตรแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนที่เฝ้าระวังกันในตอนนี้อย่างเมื่อเช้านี้ก็ประชุมจังหวัดก็ฟังจากทางด้านของท่านเกษตรจังหวัดก็นะมีความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านแต่ปริมาณฝนในครั้งนี้นะฮะก็มีจากทางด้านของท่านอุตุนิยมวิทยาของจันทบุรีด้วยก็บอกว่าจะไม่มากเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไงก็เฝ้าระวังในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนะครับในตอนนี้ช่วงภาคบ่ายเนี่ยนะฝนก็ยังตกฮะฝนก็ยังตกในตัวเมืองจันทบุรีของเราเพิ่งนะฮะซาลงนะครับก็เฝ้าระวังกันนะครับ5ถึง8ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำมวลน้ำที่จะสะสมถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักนะก็ควรที่จะนะเตรียมการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะรวมไปถึงสถานที่ที่อาจจะเคยท่วมนะในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าในตอนนี้บางพื้นที่บางจุดเนี่ยทั้งนายอามท่าใหม่ก็ยังนะฮะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการเดินทางก็คงจะต้องศึกษาแล้วก็เช็คเส้นทางให้ดีนะฮะหลีกเลี่ยงบริเวณเส้นทางที่น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะฮะซึ่งในตอนนี้ภาคตะวันออกของเราก็ต้องบอกว่านะในช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามส่วนใหญ่นะฮะก็จะเจออยู่ตลอดแต่เพียงแค่ว่าบางวันนี่ก็ทั้งแดดทั้งฝนนะฮะหรือว่าอากาศจะเย็นในภาคเช้าด้วยอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกเนี่ยของเราก็คงจะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับสำหรับพี่น้องชาวเรือนะก็ควรที่จะนะระมัดระวังหรือว่างดนะการทำการประมงในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝนตกนะถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงนะคลื่นกระโชกแรงอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นใยครับนะข่าวคราวต่างๆจากหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวคราวที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับรวมไปถึงในตอนนี้ก็หลายท่านน่าจะได้ติดตามข่าวสารนะกันอย่างต่อเ

0: อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลายๆท่านไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้รับทราบข่าวหรือว่าได้ไปเช็คสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของนะฮะเงินเยียวยาน้ำท่วมนะภัยพิบัติจากรัฐบาลหรือเปล่านะฮะก็มีทั้ง1แนวการช่วยเหลือเร่งด่วนตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับหากมีน้ำนะท่วมเข้าบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มีทรัพย์สินเนี่ยที่ได้รับความเสียหายได้รับความช่วยเหลือทันทีครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับโดยนะยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ที่อบต.ในพื้นที่ที่เกิดเหตุหรือผ่านแอปทางรัฐนะครับโดยจ่ายเงินผ่านทางพร้อมเพย์เหมือนกับที่ผมนำเรียนให้ทราบก่อนหน้านั้นนะที่ทางตำบลพลวงนะประกาศให้พี่น้องได้ลงทะเบียนกันนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นยังไงก็ติดตามข่าวสารจากนะอบต.ในพื้นที่ท้องถิ่นของท่านอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีการช่วยเหลือและเงินทดรองราชการของจังหวัดนะโดยเฉพาะกรณีนะมีเหตุหากกรณีเสียชีวิตเนี่ยก็ยังได้รับความช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือรวมไปถึงการนะฮะเยียวยานะทรัพย์สินในการดำรงชีพที่เสียหายนะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือโดยเงินทดลองทางราชการของจังหวัดในการดำรงชีพนะเท่าที่เสียหายจริงนะครับรวมไปถึงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะค่าเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับบาดเจ็บนะครับเข้าโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็การช่วยเหลือโดยเงินทดลองของทางราชการของจังหวัดนะครับด้านพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลที่นานะครับหรือว่าจะเป็นหลายท่านในตอนนี้ก็ลองประสานนะเพิ่มเติมทั้งที่นะสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ด้านการเกษตรก็ประสานไปกันได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของอบต.นะฮะในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับก็ลองนะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนกันก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์เพราะว่าหลายคนนั้นในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าเดือดร้อนกันมากนะครับแล้วก็บางครอบครัวนี้ทรัพย์สินเสียหายค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงนี้นะฮะมองดูเวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะไปติดตามข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อคำน้องวงปอนผมมารับช่วงต่อบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ฮิกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ผมชัญวัฒน์พลพิลักคุณฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญวัฒน์

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีชวนแอร์บัสยกระดับความร่วมมือกับไทยเพิ่มการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีนายวอลเทอร์ฟันแวร์สรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและนายเพิร์ทพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแอร์บัสในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่แอร์บัสมีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้แอร์บัสพิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของแอร์บัสในระดับโลกนายกรัฐมนตรียังเสนอให้แอร์บัสขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคงโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่แอร์บัสมีอยู่แล้วกับหน่วยงานของไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลเร่งออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัดวงจรอุบาทก่อนประชาชนหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางการดีเหลียวไพโรธสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสตรีทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นายกรกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องหยุดประกอบอาชีพต่อเนื่องหลายวันเสียโอกาสทำมาหากินเงินไม่เหลือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าขณะที่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำมาหากินก็ได้รับความเสียหายการจะกลับมาค้าขายเปิดร้านใหม่ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นแต่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนด้วยตัวเองสิ่งที่อยากจะขอร้องรัฐบาลคือเร่งออกมาตรการวันนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนรอไม่ได้หากประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่วงจรการเป็นลูกหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำท่วมปี2554อยากให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยวงเงินสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลา2ปีให้ประชาชนที่อยู่ในเขตและโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดภาษีขออภัยค่ะโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยที่เหลืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกครั้งในวินแจ้งวันเกิดครบรอบ68ปีขอใช้เวลาส่วนตัวและทำบุญร่วมครอบครัวFacebook ลุงเนวินโพสต์ข้อความแจ้งว่าในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนายเนวินและครอบครัวขอเวลาส่วนตัวทำบุญ

0: บุรีรัมย์คาสเซิลงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดพร้อมระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทันนี้ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนในวันที่3ถึง4ตุลาคมเพราะมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการ

0: ทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M คอนจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน
1: ์ M คอนเตือนภัย
2: อยู่กันในช่วงนี้ปังปอมีเรื่องราวมาเตือนภัยกันเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ต้องย้ำต้องเตือนคุณผู้ฟังรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านหน่อยค่ะหลายคนมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วนะคะแต่มิจฉาชีพฉวยโอกาสนี้ในการสร้างเพจปลอมขึ้นมาโพสต์รับบริจาคนะคะมีการแนบลิงก์มี QR code เพื่อหล่อให้คุณเนี่ยโอนเงินไปช่วยทำบุญแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะโอนเงินไปช่วยเหลือใครเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนะคะอย่าเชื่อเพียงเพราะเห็นภาพน้ำท่วมหรือข้อความที่มีการเร่งให้คุณเนี่ยรีบบริจาคตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนค่ะว่าเป็นช่องทางของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวิธีการง่ายๆเลยค่ะเช็คชื่อเพจช่องทางการของเขาเนี่ยว่ามีคนติดตามเท่าไหร่มีความน่าเชื่อถือแบบไหนอย่างไรบ้างและที่สำคัญเช็คชื่อบ

0: บัญชีผู้รับก่อนนะคุณผู้ฟังว่าคนที่โอนไปเป็นใครนะคะอย่าลืมนะ QR code ที่คุณได้มามันตรงกับหน่วยงานที่เขารับบริจาคเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะนอกจากนี้อย่าไปกดลิงก์แปลกๆจากโพสต์นะคะหรือว่าข้อความที่ส่งเข้ามาให้คุณเนี่ยยืนยันตัวตนนะคะหรือไปช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้หากไปพบเจอเพจไหนนะคะที่มีการหลอกลวงแบบนี้หรือตัวคุณเองเนี่ยถูกหลอกแล้วเรียบร้อยแบบนี้ก็1441สายด่วน AOC แจ้งความได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ
1: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok Mcot จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: 14 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนป่าสักเพิ่มระบายพรุ่งนี้อีกวันแต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ว่าเมื่อเวลา 6:00 น.มีปริมาณน้ำในอ่าง 962.07 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110.39% ของระดับเก็บกักมีน้ำไหลเข้าอ่าง 471.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตามแผนในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้ปริมาณน้ำในอ่างยังเกินระดับเก็บกักแต่กรมชลประทานระบุว่าแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงโดยจะปรับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝนเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่ารามคำแหงเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบ4ทศวรรษยืนยันเปิดเรียนและสอบไล่ได้ตามกำหนดเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมรวมกว่า6วันล่าสุดระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่และบุคลากรจึงเร่งเข้าทำความสะอาดพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับเปิดให้บริการได้โดยเร็วจากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับความเสียหายอาจสูงถึง200ล้านบาทหรือไม่นั้นเนื่องจากขณะประเมินครั้งแรกยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเผชิญในรอบกว่า4ทศวรรษอย่างไรก็ตามยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีกำหนดวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่และแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้การสอบของนักศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนออกไปตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุป่วนใต้จังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบล่าสุดพันตำรวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน4หัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุน

0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
14: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
15: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25

0: ใจบอกว่าใช่นะครับเห็นหนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มาตอนแรกก็บอกว่าชื่อศิลปินเนี่ยเป็นตุ้ยธีรพัฒน์นะฮะแต่พอเปิดมานี่รู้สึกว่าเป็นลุลานะฮะพอขึ้นแต่ชื่อเพลงเอาเป็นว่ามอบเพลงนี้แทนกันแล้วกันนะครับและก่อนหน้านั้นขอเป็นคนหนึ่งตู่นันทิดาแก้วบัวสายครับ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจรายงานตัวและหยุดเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงต่อเนื่องภาคบ่ายของวันศุกร์นะศุกร์ที่2กันยายนนะครับขอให้ทุกพื้นที่และก็แฟนรายการทุกๆคนนะมีแต่ความสุขกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นภารกิจไหนก็ตามนะครับ
1: Mcot Break Time
0: เรื่องไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการกันได้นะครับผม
2: Your Request
0: 0394714444ช่องทางหลักทาง LINE ทาง Messenger หรือว่าจะเป็นเพจอสมทจันทบุรีนะครับ

บ่ายนี้เอ็มขอจันกับผมมิสเตอร์เอนะครับเป็นเพื่อนคุณฟังครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะฮะทั้งจันทบุรีตราดระยองนะฮะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวสหัสกันกับเหตุการณ์น้ำท่วมเลยตอนนี้ยังท่วมขังอยู่หลายจุดหลายพื้นที่ยังอ่วมอยู่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่จันทบุรีของเราก็ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเยอะนะและสิ่งที่น่าเป็นห่วงล่าสุดนะฮะเห็นเป็นโรงเรียนบ้านวังปลาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งนะฮะมีนักเรียนเนี่ย68คนโดนน้ำท่วมนะฮะถึงขอบหน้าต่างแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ของน้องๆ นักเรียนอาคารเรียนนะฮะสีลอกผุพังโต๊ะครูพังทีวีคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เสียหายค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นตอนนี้หลายท่านเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเห็นภาพในโซเชียลเนี่ยของกลุ่มสื่อต่างๆนะสื่อออนไลน์ของจันทบุรีก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้เรื่องของการเรียนการสอนนี่ก็ลำบากเนี่ยต้องกลับมาฟื้นฟูกันใหม่และนอกจากนั้นก็คือทางโรงเรียนเองในตอนนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจเปิดขอรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนนะทั้งระดับชั้นประถมศึกษาหรือว่าจะเป็นหนังสือเรียนนะป.1 ถึงป.6 นอกจากนั้นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยที่จำเป็นต้องใช้อื่นๆก็น่าจะมีเยอะเอาเป็นว่ายังไงในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีจิตศรัทธานะแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือสำหรับนะโรงเรียนบ้านวังปลานะฮะก็สามารถประสานได้นะครับผมที่063-516-2716นะครับเนี่ย063-516-2716นะครับเนี่ยหรือว่าจะฝากไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนราชการต่างๆที่สามารถที่จะสามารถลงไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ก็เนี่ยเชิญนะครับผมก็เชิญกันแล้วกันแล้วก็พี่น้องชาวจันทบุรีในช่วงนี้เองนะฮะหรือว่าจะเป็นที่ผ่านมายังมีหลายพื้นที่ทั้งในยายอามท่าใหม่ในตอนนี้ที่ยังนะอ่วมแล้วก็น้ำยังท่วมขังอยู่หลายจุดหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็แก่งหางแมวแล้วก็อำเภออื่นก็สวนผลไม้เสียหายค่อนข้างจะเยอะนะครับเสียหายค่อนข้างจะเยอะก็เป็นกำลังใจกันครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากอุทกภัยก็ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่5ถึง8นี้ก็ทางกรมอุตุเองก็ประกาศออกมาให้เฝ้าระวังกันแต่จะไม่รุนแรงเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับของเก่ายังไม่หายยังไม่คลายนะฮะยังไม่ปกตินะฮะไอ้ตัวใหม่จะมาอีกแล้วนะก็เป็นกำลังใจกันฉะนั้นยังไงก็ไม่ควรประมาทครับสิ่งไหนที่ป้องกันได้ก็ควรที่จะป้องกันหาวิธีนะถ้าเป็นพวกสิ่งของที่เป็นยอดยานพาหนะหรือว่าจะเป็นนะมันจมน้ำแล้วเสียหายเนี่ยก็ดูว่าจะมีพื้นที่ที่เก็บรักษานะไว้ที่ตรงไหนกันได้บ้างนะตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันรอความช่วยเหลือจากคนอื่นบางครั้งเนี่ยกว่าจะมาถึงนะเราเท่านั้นฮะที่จะป้องกันไว้ก่อนดีสุดครับนะดีสุดคือตัวเราเท่านั้นที่จะป้องกันไว้ก่อนดีสุดแล้วก็สิ่งที่ควรที่จะนึกแล้วก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเซฟชีวิตดูแลชีวิตของนะตัวท่านเองให้ดีสุดถ้าเกิดว่าเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าหลายคนห่วงทรัพย์สินผลสุดท้ายกลายเป็นความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองไปด้วยนะครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดความสูญเสียซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นหายนะแล้วก็ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับ หนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะฮะสวัสดีพี่ชุบแจงด้วยนะครับทักทายมาที่0394714444นานแล้วเหมือนกันไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเล่นให้ฟังแช่งเนี่ยแช่งให้รวยแช่งให้สวยแช่งให้หล่อใช่ไหมหรือแช่งแบบไหนดีเพลงของบีคิงครับ

สองเพลงต่อเนื่องแทบขาดใจเสกโลโซแล้วก็ตามด้วยตองพัครไมนะครับจะรักให้ดีที่สุดครับมาเป็นกำลังใจสำหรับบรรยากาศในช่วง

0: 出。
1: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Kotan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotan ธัมบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

M-Cut Hello วันวาน

พลงนี้ชื่อเพลงไกลเท่าเดิมนะอีกหนึ่งเพลงเก่าของไฮดรานะครับนะแล้วไม่มีโอกาสได้หยิบมาเล่นให้ฟังนะครับผมสำหรับเพลงนี้มาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับบ่ายของวันศุกร์ละขอให้มีความสุขกันทุกๆคนแล้วกันเมื่อวานใครถูกหวยบ้างนะผมก็มีแต่เฉียดโอ้โหนะฮะซื้อ0220ออก01ซื้อ7117นะฮะออก70ซะอย่างนั้นนะครับผมก็ส่วนใหญ่เป็นซื้อลอตเตอรี่ซื้อเอาไว้นะฮะก็อุดหนุนรัฐบาลผมก็ลองคำนวณดูสิว่าแต่ละคนก็ซื้อแล้วก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยนะฮะแต่อิจฉาสำหรับคนถูกเนาะก็ดีใจด้วยดีใจด้วยนะเพราะว่าบางคนนี่คือถูก60ล้านนะฮะพ่อค้าลอตเตอรี่ก็ขายไม่ออกฮะพอคนเห็นบอกว่าเลขอะไรไม่สวย701ลงท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีคนซื้อนะนะอุตส่าห์บอกว่าเอามิสเตอร์เอกช่วยซื้อหน่อย10ใบสุดท้าย10ใบสุดท้ายนะตั้ง60ล้านเลยนะนะฮะมิสเตอร์เอกก็ไม่ซื้อนะครับวาสนาไม่ใช่เศรษฐีไม่สุดท้ายพ่อค้าลอตเตอรี่ก็ถูกเอง60ล้านหรือว่าจะเป็นอีกหลายคนด้วยนะก็ยินดีด้วยนะครับแต่สำหรับบาง

0: คนเนี่ยเคยไปเจอเคสหนึ่งนะฮะสาวกุมภาวะนะฮะถูก90กว่าล้านตอนนั้น กี่ใบนะคือเมื่อก่อนก็ซื้อได้เยอะใช่ไหมถูก92ล้านหรือเท่าไหร่นะแบบคือรางวัลใบละ6ล้านใช่ไหมสมมติว่า10ใบเนี่ยก็60ล้านนะฮะก็คือเขาถูก90กว่าล้านตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าทุกวันเนี่ยนะผ่านไปไม่กี่ปีครับเงิน90ล้านเกลี้ยงครับต้องกลับมารับจ้างดำนาวันละ300นะฮะทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยถูกนะสื่อโซเชียลนำมาตีแผ่เธอก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรต่างๆนะเธอยอมรับความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับความจริงแล้วก็นะฮะให้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนในการเปลี่ยนชีวิตเธอจริงๆนะครับคนที่เหลือคือเฉพาะคนที่จริงใจกับเธอแล้วก็ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์กับเธอเลยฉะนั้นเงินที่ได้ก็ขอให้ใช้บริหารจัดการให้เป็นนะฮะนะคือต่อให้รวยขนาดไหนแล้วบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสหมดนะฮะเหมือนผมเนี่ยสมมติว่าผมได้มา10,000โอ้โหอยากกินโน่นกินนี่นะฮะสุดท้ายผ่านไป3วันเกลี้ยงเลยฮะหมดมือละ 3,000 อย่างเงี้ยนะฮะที่เหลือคือนะฮะป่นปลาป่นปลาทูป่นปลาขี้โกอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นมาม่าไวๆอะไรพวกนั้นนะฮะอ่ะเอาไว้ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีสำหรับคนโชคดีทุกๆคนด้วยละกันนะครับผมสำหรับใครที่พลาดงวดหน้ายังมีโอกาสให้แก้ตัวแต่สำหรับความโชคดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนไม่รวยแต่ก็ไม่จนมีอยู่มีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันไม่ใช่สินะฮะทุกวันก็พอแล้วนะฮะมีอยู่มีกินมีใช้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแล้วมีความสุขทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะ
1: M Club Hello Wanwan
0: หนึ่งข้อความฝากทำเอาไว้สำหรับเพลงนี้เพลงเก่าของบูโดกันนะฮะขอให้เหมือนเดิมขอให้จนเหมือนเดิมขอให้รวยเหมือนเดิมหรือว่าขอให้อะไรเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นขอให้รักเหมือนเดิมมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายนะครับ

นึกถึงพี่เป้าเลยนะฮะรักน้อยแต่ขอให้นานๆนะครับผมศิลปินบูโรกันครับขอให้เหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำก็ส่งรายการนะครับผ่าน039-471-444ไปกันต่อที่เพลงนี้นะครับผมทางสายเปรียวนะครับ

ีกหนึ่งเพลงเก่าที่ถูกถามมานะครับที่0394714444วันนี้ขอเพลงเยอะมากจนล้นคิวเสกสรรทองวัฒนาครับกับเพลงทองทางสายเปลี่ยวนะฮะ

0: คุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมนะเข้ามาสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมายืนนะเป็นเพื่อนคุณฟังต่อชั่วโมงหน้าลุกทุ่งนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮิตวันวาน

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบทการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริผล CEO การบินไทยหลังถูกวิจารณ์บริหารงาน

0: ล้มเหลวปมกระเป๋าตกค้างคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษโดยมีนายณวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากการบินไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้กระทบต่อการบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดการบินไทยมีมติพักงานตนและให้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับว่ามีความรู้สึกจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วพร้อมยอมรับการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตแต่ย้ำว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับไว้เองอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์นายชายมีคราบน้ำตาพร้อมได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่เดินมาส่งขึ้นรถเกือบร้อยคนโดยพนักงานการบินไทยเปิดเผยว่านายชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเสียใจกับการปลดพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้รองเลขาสทช.เผยปริมาณน้ำเหนือลดลงพร้อมเร่งระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมรับฝน 11-13 ตุลาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี 2554พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสแกกลังมีแนวโน้มลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นคงการระบายแนวระดับนี้ได้อีก 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้กรณีน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุขณะนี้ได้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยท้ายน้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชัยนาทป่าสักก็จะรวมอยู่ที่540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้จะไหลไปรวมที่บางปะอินบางไทรก่อนจะเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจะวิ่งไปทางหนึ่งคืออำเภอผักไห่และตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบกส.เผยรถร่วมกลับมาเดินรถตามปกติทุกเส้นทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติทุกเส้นทางหลังก่อนหน้านี้มีบางเส้นทางหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรได้ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารพบว่ามีการใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีบางพื้นที่ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมเพื่อปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอ

0: ค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่2นะครับที่อยู่เหมือนเพื่อคุณผู้ฟังและเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพลาะๆรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะครับน้องพิมพ์ดาวมหานครและก่อนหน้านั้นซึ่งโนบิตะนะฮะตามคำขอครับผมหนึ่งข้อความอยากฟังน้องไรอันนะฮะซึ่งจันทบุรีรู้สึกว่าไรอันมาค่อนข้างจะบ่อยมากเลยทีเดียวนะครับและเป็นศิลปินที่เป็นขวัญใจธรรมดาแม่ยกทั้งนั้นเลยนะครับผมเอ็มคอจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผม

0: วาสนาแต่ละคนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วก็คงต้องดูแลกันให้ดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับให้บุญนำพาหัวใจอะไรนะไม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันศุกร์ละขอให้มีความสุขกับชื่อของวันนะครับผมทิ้งท้ายเบรกนี้กับเพลงนี้เสถียรทำมือคนใช่ที่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกนี้ยังมีเพลงห่วงใยเพราะรักนะฮะแล้วก็คนบ้านเดียวกันด้วยที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการของเราผ่าน039-471-444นะครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ียวกันนะฮะแค่มองตากันก็รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีๆจากสายตาหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ถ้าผมจำเสียงไม่ผิดน่าจะจากอำเภอมะขามนะครับผมน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วก่อนหน้านั้นจากโน่นเลยสาวเหนือเจ้านะฮะมดรังสิมันห่วงใยเพราะรักแล้วก็ตามด้วยคนบ้านเดียวกันมอบเพียงกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับบ่ายของวันศุกร์แล้วคอยมีความสุขเหมือนกับชื่อของวันก็แล้วกันในขณะเดียวกันหลายคนก็มีความสุขจริงๆฮะในหลายคนโอ้โหทุกข์มากเลยทีเดียวเป็นกำลังใจกันครับเพราะว่าหลายพื้นที่ของจันทบุรีของเราที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็ยังสาหัสสากรรจ์บางคนโอ้โหทรัพย์สินเสียหายเยอะนะฮะส่วนผลไม้ก็เสียหายรู้สึกว่าจะเป็นแถวช้างค่าเมื่อวานนี้เจอพายุต้นทุเรียนโค่นเลยนะฮะนะต้นทุเรียนโค่นล้มนะเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจครับภัยธรรมชาติเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกนะครับนะแต่เวลามันเกิดขึ้นก็คงจะต้องหาวิธีป้องกันแล้วแก้ไขกันต่อไปนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายครับฝากถามเพลงนี้มาเต็มใจให้นะครับไม่บอกว่าใครร้องก็รู้สึกมีทั้งต่ายอรทัยแล้วก็ต้นฉบับนิสุบุญเลี้ยงนะครับผมเลือกสุบุญเลี้ยงก็แล้วกันนะฮะเสียงร้องของพี่จุ้ยนะครับเต็มใจให้ครับ

0: ีกหนึ่งข้อความนะครับฝากถามเพลงนี้มาของบีวราวุธนะครับคำดีๆที่อยากบอกก็เป็นคำที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่านะครับผมเวลาบอกออกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีคนพิเศษมาบอกคำนี้กับตัวเองโอ้โหชื่นอกชื่นใจไม่น้อยแน่ๆนะครับบางคนก็อาจจะกระโดดขี่คอไม่ใช่สิกระโดดกอด มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็บรรยากาศในช่วงบายๆเย็นๆของวันศุกร์แล้วนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเตรียมตัวเลิกการเลิกงานไปรับลูกๆบ้างหรือว่าไปทำธุระปะปังไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามก็ขอเป็นบรรยากาศแห่งความสุขสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: แล้วก็หนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มามิสเตอร์เอกินข้าวยัง กินข้าวหรือยังครับผมถ่ายอรทัยตามคำขอนะครับ

ของสาวบ้านป่านะครับตายอรทัยครับกับบทเพลงเพราะๆตามคำขอกินข้าวหรือยังกินข้าวยังมาเด้อกินซุ้มกันมันจังสิแซ่บมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังอีก1 ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกครับ

0: าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกทม.เร่งกู้สะพานสูงลาดกระบังรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมเปิดระบบเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการเยียวยาประชาชนโดยคาดว่าช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะที่คลองสายหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบาย

0: ายน้ำเป็นพิเศษส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีทางนี้กทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกทม. อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางยื่นเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิภายหลังเปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานในการขอเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารโดยเฉพาะช่วงบ่ายพบว่าประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารหนาแน่นขึ้นนายอนุทัยสถานโยธินเล่าว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว101แยก40ถูกน้ำท่วมระดับอกชั้น1ของตัวบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวมถึงรถยนต์เคลื่อนย้ายไม่ทันซึ่งน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจนำครอบครัวออกจากบ้านมาเช่าบ้านชั่วคราวเพราะลูกยังเล็กส่วนวันนี้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานขอเยียวยามองว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารยังมีความยุ่งยากต้องเขียนหลายใบซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกวันนี้เดินทางมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิตั้งแต่11นาฬิกาแต่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะเอกสารไม่ครบจึงต้องกลับไปปริ้นเอกสารและรวบถ่ายความเสียหายมายื่นประกอบส่วนเหตุผลที่เลือกเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนการยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะคิดว่าการยื่นที่สำนักงานเขตน่าจะไวกว่าและไม่รู้ว่าหากยื่นผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับเงินเยียวยาตอนไหนบอร์ดกสทช.ตั้งสุภัทรนั่งประธานกสทช.แทนหมอสรณะชั่วคราวกรรมการกสทช.6คนได้แก่นายต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุพัชลาไสยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหร่เจริญจัดการประชุมกสทช.นัดพิเศษที่สำนักงานกสทช.โดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรเป็นประธานในการประชุมเฉพาะครั้งนี้ดร.สุภัทรได้กล่าวภายหลังการประชุมว่ายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระงานค้างแต่เป็นวาระการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมครั้งต่อไปทั้งการจัดลำดับวาระวิธีการนำเรื่องเข้าพิจารณาและวันประชุมสำหรับหลักในการนำวาระเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกำหนดไว้3กลุ่มได้แก่เรื่องที่มีกรอบเวลาหรือเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดลำดับงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมวางกรอบการประชุมในเดือนตุลาคมประมาณสัปดาห์ละ2วันและสามารถเพิ่มวันประชุมได้หากยังสะสางไม่ทันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรประเมินว่าภายในประมาณ1เดือนถึง 5-6 สัปดาห์น่าจะมีการลดวาระครั้งลงได้มากแม้จะยังไม่สามารถทำให้เหลือศูนย์ได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่ง

0: ยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcard Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและคุณชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
13: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
14: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
15: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลาง

0: ความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ฟังกันต่อเนื่องยาวๆ3เพลงต่อเนื่องเป็น Hattrick Request เลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ยิ่งยาวยิ่งร้อยครับบาวีอาสยามตามคำขอจากสาวเหนือเจ้าส่วนก่อนนั้นว่าใจเผลอแล้วก็นอนกอดตัวเองนะครับ3ชั่วโมงชั่วโมงที่3นะฮะหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของ Mcot จันทร์95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงและคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดไหนใกล้ๆฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะแล้วคลิกนะฮะวิทยุข้างล่างก็จะขึ้น Mcot ทั่วไทยก็คลิก Mcot ทั่วไทยแล้วก็คลิกภาคกลางแล้วก็คลิกจีทบุรีจันทบุรีนะครับผมอ่ะในตอนนี้ยินดี

ดีกับอีกหนึ่งเหรียญทองที่น้องณัฐนิชานะครับหรือว่าชื่อเล่นเธอชื่อน้องอะไรนะสักครู่นะฮะน้องโฟกัสน้องโฟกัสนะณัฐนิชานะฮะก็ต้องบอกว่านะปล่อยหมัดเด็ดข้นสาวเกาหลีเหนือฮะผงาดคว้าทองเอเชียนเกม2026นะครับอีกหนึ่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศแล้วความสะใจกับนะฮะเกมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาชกมวยก็ถือว่านักมวยชายรู้สึกไม่มีเหรียญเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีเหรียญในรอบ72ปีว่านะฮะนักมวยหญิงกู้หน้าให้ฮะฉะนั้นต้องกลับบ้านไปทบทวนแล้วแหละนะว่าทำไมนักมวยชายเนี่ยไม่มีเหรียญ นะฮะหรือว่ามีอยู่นะแอบลอยมาตอนไหนแต่นักมวยหญิงนะฮะน้องโฟกัสซัดให้แล้วนะฮะล้มแชมป์โลกเก่าด้วยไม่ธรรมดานะสำหรับเธอคนนี้เป็นกำลังใจแล้วก็ดีอกดีใจนะครับผมความสุขในตอนนี้ก็รู้สึกว่าทีมชาติไทยของเรานี่ก็15-16เหรียญทองแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณนี้นะ15-16เหรียญทองนะก็ชื่นชมนะเป็นกำลังใจกับบรรดาทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับผมที่เป็นตัวแทนนะของทีมชาติไทยของเรานะครับไปกำศึกในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะฮะไทยก็คว้าเหรียญทองเหมือนกันนะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะไทยก็คว้าเหรียญทองก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นมีใครบ้างนะขออนุญาตเช็คแบบด่วนๆกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะอ่ะมีมวยละน้องโฟกัสนะครับผมหรือว่าจะเป็นมีใครอีกบ้างนะฮะก็น้องไบรท์น้องเบสฮะคว้าเหรียญทองที่14วอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นน้องรู้สึกว่าจะเป็นโซเฟียนะฮะรู้สึกว่าน้องโซเฟียด้วยอีกคนหนึ่งเหรียญทองที่13นะฮะโซเฟียคว้านะฮะแชมป์เรือใบเอเชียนเกมให้กับประเทศไทยนะฮะเหรียญที่14เป็นไบรท์เบสเหรียญที่15นี่เลยน้องโฟกัสนะครับชื่นชมและยินดีและเป็นกำลังใจสำหรับนะฮะนักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนนะครับผมนี่คือนะความสำเร็จนะครับแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ธรรมดาต้องฝึกซ้อมนะผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็มีวินัยอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับถึงสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับ

0: วงที่3บ่ายเย็นๆนะครับช่วงที่คุณผู้ฟังหลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานแล้วก็ขับรถเดินทางกลับบ้านขับรถดีๆมีน้ำใจนะครับคือความปลอดภัยของทุกๆคน
1: ซุปเปอร์ฮิต
0: ตามคำขออีกหนึ่งเพลงนะครับอารมณ์ต่อเนื่องกับอาจารย์ไข่มาริโฮน่าครับละหมาดอารมณ์มาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเส้นทุกสายและก็ทุกพื้นที่ครับ

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เวลาฟังชื่อเพลงนะฮะหลายๆคนอาจจะเอ๊ะชื่อนี้มันแปลกๆมันยังไงมันเชยๆอะไรต่างๆนานาแต่หารู้ไหมว่าชื่อนี้นะฮะรวมเอาเรื่องราวของชีวิตนะเรื่องราวของความรักแล้วก็เรื่องราวของอนาคตไว้ในหม้อเดียวเลยทีเดียวหม้อหุงข้าวครับน้องโจอี้แล้วก็น้องพันส์นะครับมอบเพลงกำลังใจกันแล้วขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับฟังกันยาวๆกับทุกๆเพลงแล้วก่อนหน้านั้นทั้งถอนทั้งปลุกนะฮะหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ฝากถามมาที่0394714444นะครับตอนที่รับสายต้องขออภัยนะฮะผมรับสายอะไรนะครับเพลงอะไรนะครับทั้งขาวทั้งอวบนะครับผมก็ค้นหายังไงก็ไม่เจอนะฮะที่ไหนได้นะฮะทั้งถอนทั้งปลุกนะครับอ่ะเอาไปว่ายังไงก็มอบเป็นกำลังใจกลับไปโดยเฉพาะคนที่น่าจะถูกใจเป็นพิเศษน่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงแถวคลองนาลายนะครับเห็นบอกชอบเพลงสไตล์นี้มากว่าอย่างนั้นนะฮะหรือว่าเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นทั้งขาวทั้งอวบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่านะฮะอีกบรรยากาศหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเห็นบอกรับสมัครตากล้องไว้อย่างนั้นนะฮะที่บ้านมีโต๊ะแดงไว้อย่างนั้นเออผมก็เอะใจผมก็นึกอยู่ตามมุกไม่ทันนะฮะโดยเฉพาะลำดาซอซอทางภาคใต้แถวๆนะฮะเกาะภูเก็ตนะฮะบอกว่าที่บ้านโต๊ะมีแล้วนะทุกอย่างบรรยากาศมีแล้วนะครับกว่าจะชวนพ่อบ้านเนี่ยสะกิดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ากี่สิบรอบนะฮะ

นะแต่ตอนนี้นะพ่อบ้านบอกว่ากลัวขาโต๊ะหักว่าอย่างงั้นเออเขาคุยเรื่องอะไรกัน อ่ะเป็นกำลังใจกันครับนะฮะบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขสนุกสนานแล้วก็มิตรภาพที่ดีๆแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จันทบุรีนะครับทางภาคอีสานหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะครับผมแล้วก็พี่น้องแถวๆตราดด้วยนะฮะโดยเฉพาะเหล่าบรรดาสาวๆตราดนี่บอกว่า

0: ำลังใจที่ไกลกันจังนะคะผลงานเพลงนี้จากพรจันทพรค่ะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกเซเลปี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยเพาสตูดิโอค่ะโอ้บางครั้งกำลังใจอาจจะอยู่ไกลไปสักนิดนึงนะส่งมาให้ถึงส่งมาให้ถึงใจซะหน่อยโอ้มันจะได้กระชุ่มกระชวยบ้างนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถ SMS ขอเข้ามาได้ที่4689400นะคะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแง84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ89บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย76บาท50สตางค์น้ำยาง82บาทนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะรวมถึงทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรมาวันนี้นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังต้องคงเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำหลากน้ำไหลฝนตกที่และยิ่งเป็นฝนตกเนี่ยบอกตรงๆว่าควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เนาะแล้วเราทำได้แค่พยากรณ์ทำได้แค่นั้นจริงๆนะคะดังนั้นการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมต่างๆคนในหมู่บ้านคนในเพื่อนบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสักนิดนึงอะไรที่ผ่อนปรนกันได้ผ่อนปรนกันไปก่อนบางคนโหทิมน้องเมย์ลงพื้นที่ไปนี่บางคนทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วหนูจะทำยังไงพอถามว่าอ้าวคุณพี่จะออกหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่ตอบเอ้าซะอย่างนั้นโอ้ยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้บางทีนะการที่เราเอ่ยปากช่วยเหลือกันคุยกันมันอาจจะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ได้นะคะก็อาศัยช่วงวิกฤตนี่แหละให้มันเป็นโอกาสให้ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะประมาณนี้แล้วกันอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีธอส.บียอนด์เฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านกับเพลงนี้ลมจ๋าจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คือจะได้ไม่ลืมกันจะได้ไม่ลืมกันเพราะว่าอีก2วันจะไม่เจอกันนะจ๋า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ันก็หนัก
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

แก้มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเข็งแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกูให้หลักกูล่องกู

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของบทเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักเหมือนยาขมของแม่พึ่งบุญจันทร์นะครับแล้วก็ฝนต้องสาบนะฮะพี่ตั๊กกตัญชลดาความรักของยักษ์เขียวนะฮะจากพี่เดียวไออุ่นแล้วก็รักกูหลงกูนะฮะจากน้องสายศิวพรนะฮะสี่เพลงจัดให้นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะฮะทักทายครับผมน้องปอใช่ไหมครับแล้วก็พี่สองคนด้วยเนาะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะแล้วก็ทาง Facebook นะครับพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับผมพี่สาวคามนี่แล้วก็พี่ศรีสุนทรสวัสดีครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่เจรูนพี่ทุ่งบ้านไร่คุณพี่บุญเลียนสวัสดีครับนี่พี่เกษมพี่สุภัตราน้องลิซ่านะครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พินโยครับพี่สว่างครับพี่รามิดาทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ณตอนนี้ครับ LTM FM 95ได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงจัดไปครับเดี๋ยวเรามารับสายกันเนาะ02-248-1366ครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอสุรกายนะครับจากการทัศนะนะฮะจัดให้เลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วเนาะน้องแป้งเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้าเงียบเฉยเลยอ่ะยังไงฝากน้องแป้งลองติดต่ออีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างรอสายนะครับเรามาทักทายกันก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามน้องแบมสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ประจวบครับพี่จิรพรพี่รัตดาพี่วิชัยพี่บุญเรียนนะครับผมพี่สว่างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุภัทราพี่สุนิสานะครับทักทายครับผมไปถึงน้องณัฐพงษ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมโอเคอ่ะน้องแป้งตอนนี้พร้อมแล้วรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ไม่ค่อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์นะ
4: ครับพี่สมศักดิ์ครับ
3: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: จากนครศรีธรรมราชครับอำเภอพระพรหมครับ
3: โอ้จากนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่า
4: ครับทำงานอยู่กำลังต้มปลาทูอยู่ครับ
3: ต้มปลาทูอยู
4: ่ครับ
3: โอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้พี่สมศักดิ์ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ก้องไอ้นั้นสั่งนางห้องบนช้อยคำชิดนะครับ
3: สั่งนางจากพี่มนต์สิทธิ์นะ
4: บนชิดคำช้อย
3: ได้เลยครับได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: บอกไปถูกช่างถูกใช่คนตีควงยุ้นนะครับ
3: ได้เลยครับ
4: แล้วบอกว่าน้องเพชรด้วยแล้วคนหลังไม้ด้วยน้องอะไรเมื่อกี
3: ้น้องแป้งน้องแป้ง
4: น้องแป้งหลังไม้น้องแป้งมั่งน้องเบมั่งเดี๋ยวจำไม่ค่อยได
3: ้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ครับมอบไว้นั่นแหละมอบไว้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไม้ด้วยนะครับและถูกเชียงถูกสายด้วยนะครับ
3: โอเคได้เลยครับพี่สมศักดิ์ขอบคุณมากมากครับผม
4: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับนะฮะพี่สมศักดิ์นะครับจากนครศรีธรรมราชครับขอเพลงสั่งนางจากป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยจริงนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับไปฟังเพลงกันต่อนะ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จัดไปนะฮะบทเพลงพูดลอยๆนะครับจากอัศนีโชติกุลนะครับพี่ป้อมนั่นเองนะฮะก่อนหน้านั้นครับคือพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีน้าหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็ภวังค์จิตจากน้องปรังทิพย์นะครับทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวีมารายงานตัวพี่พินโยกำนันแดงนะครับพี่บุเรียนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ออนจิราพี่สาวขามนะครับสวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาพูดกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอแมนดานะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและก็ป้องกันไรฝุ่นนะฮะแล้วการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลาย Midnight Forest ลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นลาย Sweet Carnation นะครับลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายด้วยนะฮะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่อัมบาราครับพี่เอกชัยนะครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook นะครับที่ LTM FM 95ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02 248 1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่คณิษฐาด้วยนะครับกำนันแดงกำนันแดงมาแล้วพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับพี่รวิกรพี่สาวขามนะฮะพี่พินโยพี่บุญเรียนพี่ออนจิราจากยะลาพี่อะไรนะพี่ชากีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะเอาละครับอภิพิธวัฒน์ด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่สมบัติเนาะ
3: ครับผม
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ระยองขับมา
2: จากระยองนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นฝนตกไหมครับ
3: วันนี้ตกหน่อย
2: ๆตกนิดหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: เสีย
2: จัดไป นะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ท่านมนคนดีครับของกุ้งอ
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: พิเศษเลยหลังไมค์อ่ะ
2: ให้กับน้องแป้งเนาะ
3: ครับผมแล้วก็หน้าโฆษกด้วย
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: อ๋อจำไม่ได้ครับเป็นบอยอ่ะ
2: เข้าใจครับผมเข้าใจเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวพูดตามดีเจนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และอ้ายอัยรา
3: และอ้ายอัยรา
2: อ่าฮะรสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอ่าฮะ
3: อัยราอ่าฮะ
2: สุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับจัดไปฮะก็ขอเพลงเป็นของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับผมจัดให้4เพลงเลยยาวๆนะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่านะครับคาถามหานิยมครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนี่แนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถามหานิยมจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับท่านมือคนดีนะฮะจากพี่กุ้งสุธิราชอาสยามแล้วก็หนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็คนขี้อายนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับทักทายครับผมไปทาง Facebook นะครับคุณพี่บุญเลียนพี่ปราณีตพี่สุวรรณีพี่ระวิกรนะครับพี่ทิพวรรณกำนันแดงพี่คณิษฐานะครับผมพี่พินโยบอนวีนะฮะทักทายครับผมพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับพี่สาวขามพี่ออนชิราพี่ชากีนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันบ้างดีกว่าวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะบทเพลงนี้เลยนะครับผิดหวังซ้ำเท่าจากเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์นะครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์เอ้าพ่อใหญ่เฉลิมพลมลคำเลยเหรอฮะสุดยอดเลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับผม
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผม DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแผลในใจจากวงไมโครแล้วก็รอยร้าวนะครับจากคุณพี่อิทธิพลังกุลนะครับอันนี้ตามคำขอเลยนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่ส่งข้อความกันมานะฮะทาง LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ยงยุทธนะครับพี่วันสิริสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สถาพรพี่เอกสินพี่แอนพารามานะครับสวัสดีครับพี่กันวพีพี่ระวิภาพี่จิรวรรณนะครับน้องลิซ่านะครับน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับพี่รามจิตเจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาใช่ไหมครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทักทายกันนะครับพี่ยงยุทธครับพี่สันทัศน์ครับกำนันแดงครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อไม่ว่าจะเป็นช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงของออลไลฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับสองเพลงจบไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิมานดินจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็ดวงจันทร์บนยอดเขาวงไม้เมืองแล้วก็รับอีสานนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับจากน้องนันอานันต์แล้วก็เพลงจันทร์นะครับจากพี่หญิงทิติการกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ณรงค์พี่สุชาดาพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีกำนันแดงยังอยู่เนาะพี่อารมณ์นะครับพี่จุ๊บแจงพี่เอกสินน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับผมทุกท่านที่ทักทายกันมาเนาะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับสัก4เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: ขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชายปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับผมสี่เพลงจัดให้นะฮะสบายสบายไม่ว่าจะเป็นกุหลาบแดงนะฮะจากพี่สมจิตบ่อทองนะครับแล้วก็ขึ้นฮอตกอบก็ได้นะครับจากพี่พีเสด็จเนาะคนบาปที่ฮักอ้ายนะฮะต้องบิวจิตแล้วก็คุ้นแผนเดินกลอนจากอาจารย์รุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาครพี่นิ่มพี่บุญเลียนคุณยายพอเพียงพี่เอกชัยนะครับสวัสดีลุงต๋อยด้วยนะฮะพี่ทิพวรรณพี่สุภัทราสวัสดีครับผมพี่เยฮื้อมาแล้วนะฮะกำนันแดงนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะครับนะก็เจอกัน3ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์ของน้องแป้งนะฮะน้องแป้งก็รออยู่นะครับรับสายอยู่022481366ครับทาง SMS เช่นเดียวกันนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอที่เยอะที่สุดในวันนี้เป็นบทเพลงของคุณเพชรคทาวุฒินะฮะอ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับจัดเพลงนี้ให้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดิฉันมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมกลับมาจัดรายการแล้วนะคะสวัสดียามเช้า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าบัตรวิทยุอสมทนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจนะคะคนตรงๆนี่แหละอ่านข่าวจริงจังมากเลยสองบทเพลงจัดไปล่องเรือหารักรำวงลอยเรือไม่ได้เปิดประชดหน่วยงานรับที่ไหนทั้งนั้นนะไม่ได้เปิดอะไรเลยที่หน่วยงานบางหน่วยงานปกป้องน้ำท่วมไม่ได้ทำคนกรุงพ้นต่ำเส้นความยากจนอ่ะคือต่ำลงไปทำเตี้ยเรี่ยลงไปพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้โอ้ยสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดลำบากลำบนสวัสดีค่ะคุณชลอยเอี่ยมสะอาดคุณธำรงหามฤทธิ์คุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณรุ่งรุ่งคุณเล็กคุณมนตรีบู่ศรีคุณจาริณีโบคำคุณแครอทแสนดีพิเศษโอ้ชื่อดีจริงมาซะส้มชะแครอทสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติใจช่วงนะจ๊ะพี่น้องค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะพูดผิดอีกละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันขานวันผิดนะคะดิฉันยอมรับว่าดิฉันผิดดิฉันเสียสติแต่วันนี้แน่ๆเลยวันนี้วันที่3ตุลาคมไม่ผิดชัวร์อาทิตย์ที่แล้วถามว่าทำไมผิดเพราะดิฉันสติไม่ดีดิฉันสติเสียดิฉันติดน้ำท่วมดิฉันมาไม่ได้ดิฉันออกจากบ้านตื่นจากบ้านตี 4 ครึ่งมันจะต้องถึงอสมทแล้วปกติไม่ถึงค่ะดิฉันติดน้ำท่วมคราวนี้สติดิฉันก็แตกเพราะว่าข้างหน้าดิฉันเนี่ยน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าดิฉันไม่ได้อยู่คันหน้าดิฉันอยู่คันที่5ดิฉันไม่เคยมาสายแต่วันนั้นดิฉันไม่ได้มาดิฉันไม่ถึงสถานีขอบคุณน้องตาขอบคุณน้องแป้งนะคะประสานงานจนกระทั่งสามารถออกอากาศได้เป็นปกติท่ามกลางสติของดิฉันที่หลุดลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ต้องข่มจิตข่มใจพี่น้องคุณผู้ฟังนึกออกไหมคนกำลังโมโหแล้วต้องทำเสียงเรียบๆจัดรายการเรื่อยๆอ่านไม่ถูกอ่านผิดอ่านถูก ไปกันใหญ่แล้วก็พูดเป็นนายคุณผู้ฟังก็เขียนข้อความมาว่าพูดเป็นนายจะไม่มาจัดรายการก็มันไปไม่ได้พี่น้องมันติดน้ำ ปกติเผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ทันนะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยรถในกรุงเทพไม่ติดแต่วันนั้นติดจริงๆติดน้ำท่วมจะถอยหลังเหรออ๋อถอยไม่ได้ค่ะรถมาข้างหลังเขาก็ไม่รู้เหมือนกันบางคันกดแตรปิ้นปิ้นปิ้นสนั่นลั่นทุ่งเลยดิฉันก็ขานวันผิดนะก็ขออภัยดิฉันผิดเองพี่น้องดิฉันผิดที่ฉันเกิดเป็นคนกรุงเทพในเวลานี้แต่จริงอ่ะดิฉันน่ะเกิดจริงดิฉันเกิดถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตเนอแต่ช่วงนี้ดิฉันอยู่กรุงเทพวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้เมื่อปี2533เป็นวันรวมชาติเยอรมันชื่อว่าเยอรมันยูนิตี้เดย์จากการที่รวมเอาเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกเนี่ยได้กลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นในเยอรมันการที่เยอรมันต้องถูกแยกเป็นตะวันออกตะวันตกเนี่ยนานถึง4ทศวรรษนะคะเพราะว่าเป็นการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไงเป็นการแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามเขาก็เลยตกลงกันแบ่งดินแดนอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการรวมกันเป็นเยอรมนีตะวันตกส่วนโซเวียตนะคะก็จัดตั้งเยอรมนีตะวันออกปกครองแบบคอมมิวนิสต์สร้างกำแพงเบอร์ลินเลยขวางกั้นคนชาติเดียวกัน

แบ่งดินแดนเป็นสองฝั่งแต่ด้วยเหตุผลของการจำกัดเสรีภาพแล้วก็เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ชาวเยอรมันตะวันออกหลายล้านคนก็พยายามที่จะหลบหนีจากออกไปตกนะคะจนในที่สุดเนี่ยกำแพงเบอร์ลินก็ล้มสลายไปสู่การรวมประเทศเยอรมันอย่างเป็นทางการในวันนี้3ตุลาคมแล้วก็ถือเป็นวันชาติเยอรมันจนปัจจุบันนะคะเนี่ยเห็นไหมเราต้องสามัคคีเข้าไว้พี่น้องเราต้องอย่าแตกแยกแล้วเราก็เขี่ยนักการเมืองที่ไม่ดีไปไว้ที่อื่นสวัสดีค่ะคุณบุญเรือนสามเสนคุณอาวุธเจนด่านกลางสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจคุณนอนชื่อน่ารักมากเลยชื่อนอนสิทธิสอนสวัสดีค่ะคุณมุกดาวันทองประดับคุณวัชระเจริญยิ่งคุณวินัยพุทธิศักดิ์สาวงคุณบุญโจมบริบูรณ์มังสานะคะอ่านยากนิดนึงนามสกุลแต่อ่านได้นะคะคุณผู้ฟังเอ้ยกำลังใจมานะคะทาง LTM FM 95กราบขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างยิ่งดิฉันจะรักษาชีวิตดิฉันไว้อยู่ก่อกวนพี่น้องประชาชนทางวิทยุอสมทนี่แหละไปเรื่อยๆนะคะนะทักทายเสร็จมานี่เลยมาถึงนี่เลยผู้ประสบภัยความหิวใบแมมบุรีรัตเอาไงดีนี่ดิฉันไปนี่มาแม่กลองแง่ใกล้นิดเดียวนำเสนอเมนูลุ่มแม่น้ำแม่กลองละแวกจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเมนูน้ำปลายำทำง่ายง่ายนะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมอญนะโอ้โหวันนั้นข้าวหมดหม้อดิฉันทานอ่ะโอ้โหนะชื่อว่าอวดอจมอวดอจมดิฉันอ่านถูกไหมอ่ะดิฉันจะท่องมานะตลอดสัปดาห์เลยนะคะรสชาติเนี่ยเข้มข้นเลยขั้นตอนการทำนะเรียบง่ายแต่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกแห้งวิธีปรุงง่ายมากพี่น้องจดจำไว้อย่างง่ายเลยแต่ต้องจำสมุนไพรไว้ให้ดีด้วยจะต้องใส่ให้ครบโดยเฉพาะกระชายเอามาขามเปียกมานะมะขามเปียกอะนะเอามาเลยนะลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำปลาดีแล้วก็นั่นวางพักไว้30นาทีจากนั้นนะคะใส่ถุงมือขยำมะขามเปียกกับน้ำปลาเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะเติมด้วยน้ำตาลปี๊บนะสักนิดหนึ่งคนให้ละลายให้เข้ากันอ่ะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่หั่นซอยไว้นะไม่ว่าจะเป็นอันฉันจะอ่านช้าๆคุณผู้ฟังก็จะได้จำแม่นๆมีหอมแดงนะมีกระเทียมนะใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งตามชอบเลยใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้กลางกันตอนนี้ละความหอมก็ได้ใจมากเลยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยรสชาตินะหวานเค็มจัดจ้านอะแล้วมีเปรี้ยวหน่อยนะอุ้ยแล้วมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวมันเป็นเปรี้ยวจากมะขามอะมะขามเปียกนี่แหละคราวนี้นะสำหรับคนขี้เกียจดิคนก็ไปศึกษามาคุณผู้ฟังนึกออกมาคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเวลาเนี้ยมีน้ำปลาอยู่ในบ้านเฮ้ยสวยนะมีน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปอะที่เขาทำไปใส่ขวดอะหรือไม่งั้นก็ใส่ซองจากร้านสะดวกซื้อเอามามิกเอามารวมกันแล้วคนๆแล้วเติมน้ำตาลปี๊บลงไปก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องลงไปจัดสำรับเลยพี่น้องน้ำปลายำของพี่น้องชมรเนี่ยนะคะอวัดอจอมเนี่ยนะก็วางข้างกับถาดผักพื้นบ้านก็มีขนุนอ่อนมะเขือเปาะขมิ้นขาวขมิ้นอ่อนกระทือนะแล้วก็มีขิงอ่อนมีผลมะเดื่อมะแว้งพี่น้องคดข้าวหอมนะจากหม้อเลยนะก็สวยหอมๆนี่แหละแล้วก็ตักนะเอาวัดอจมเนี่ยนะคะยำถึงรสชาติคล้ายอะไรคล้ายน้ำพริกมะขามอ่ะทานคู่กับผักสดผักสมุนไพรหลากหลายได้สุขภาพอิ่มท้องแต่ไม่รับประกันอาการกระเพาะคลากนะกระเพาะคลากเนี่ยคือภาวะที่กระเพาะอาหารน่ะมันยืดขยายตัวอกกว้างมากกว่าปกติจากการรับทานใน

ริมาณที่มากเกินไปจนกระเพาะเนี่ยนะคะไม่สามารถหดตัวกลับมาจนกระทั่งมีขนาดเท่าเดิมได้ในทันทีเขาเรียกว่าเขาแปลว่าอิ่มเกินนะคะบทเพลงเพลงนี้คนบ้านแพรราตรีเขียนมาเลยนะคะบ้านแพรเนี่ยนะคะเป็นลำคลองบางแพเป็นสายน้ำหลักเลยนะคะเอ้าส่งเสียงเร็วหน่อยเร็วพูดแบบมีความในนะว่าเอ๊ะดิฉันไปแถวนั้นมาใช่ไหมบทเพลงเพลงนี้จัดให้ค่ะรักร้างราตรีโอ้ชื่อเราเรือทั้งนั้นเชิญรับฟังค่ะ

พี่น้องที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้ต้องใส่ใจเช้านี้พี่น้องฟังเพลงรอเรือเยอะมากเลยล่องเรือหารักลำวงลอยเรือและที่เพิ่งจบไปนะคะรักร้างราตรีรอเรือเยอะมากสัปดาห์นี้นะคะพูดผิดน้อยลงต่างจากสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยดิฉันจัดรายการในรถใช่ไหมเพราะว่าเข้าสถานีไม่ได้ติดน้ำท่วมสติสตังไม่อยู่กับตัวพูดผิดพูดไม่เถือกพูดไม่ถูกนะคะเป็นแบบนั้นสัปดาห์นี้มาแล้วมาเต็มมาตรงนะคะพูดได้ดีขึ้นอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่สติเสียจริงๆนะคะโอ้โหอกสั่นขวัญแขวงดีเจหัวใจจะวายรายการก็ต้องจัดน้ำก็ต้องหนีชีวิตนี้เจออะไรมาเยอะนะคราวนู้นคุณผู้ฟังจำได้ไหมปี54นี้น้ำท่วมใช่ไหมพาแม่พาหลานอพยพอีลุงตุงนางไปกันนะตุลัดตุเลโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มาอะไรอีกล่ะมาอ๋อแผ่นดินไหวแล้วครั้งนี้ก็เจอเนี่ยน้ำท่วมจัดรายการในรถชีวิตนี้มันก็เจออะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะคะแต่ที่แปลกที่สุดคุณผู้ฟังเราต้องตั้งสติให้มันเราอยากช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนในกรุงเทพน้ำท่วมแนะนำเลยนะคะไอ้มูลนิธิมวยตัวนู่นนี่นั่นอย่าส่งสตังเราไปสมทบนะเขาอยากได้หน้าเขาอยากได้เงินอะไรเราก็ไม่ต้องไปส่งเสริมหรอกเอาดิฉันพูดอย่างนี้นะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาทำไปโดยลำพังเราไม่ต้องส่งเงินไปแต่ที่จำเป็นพี่น้องไทยต้องช่วยกันนั่นคือส่งเงินไปนี่เลยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพี่น้องดีจริงดีจังสแกนบริจาคได้ทุกธนาคารเติมบุญได้บุญพี่น้องเราต้องทำบุญให้ถูกทางใช่ไหมถ้าเราทำผิดทางเป็นไงมันก็เหมือนการเติมโปรตีนลงในเนื้อร้ายมะเร็งเราไปเพิ่มมะเร็งมันก็เร่งตายบาปไหมเราสิบาปเพราะเราเป็นตัวเร่งใช่ไหมแล้วก็โอนเงินก็ได้นะคะผ่านธนาคารกรุงไทยอ่ะชื่อของบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะสภากาชาติไทยเข้าไปปั๊บนะหาเลย Google เราเก่งนะคนไทยนะอันนี้เลยแล้วก็จะมีการตอบกลับอัตโนมัตินะที่สำคัญค่ะเอาไปลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีเราใช้คำว่าลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีอย่างดิฉันเนี่ยนะคะทำตรงนี้แล้วก็เอาการบริจาคเนี่ยนะคะไปหักลดหย่อนภาษีบางคนก็พูดผิดบอกนี่เป็นการหนีภาษีไม่ใช่ค่ะพี่น้องทำบุญให้ถูกทางนะคะขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่ดิฉันรู้มาอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยบางที่นะบางมูลนิธินะไม่ใช่ทุกที่นะที่เขาช่วยกันน่ะเขารับโทรศัพท์แล้วเขาพวกกันไงเขาก็ไปส่งตรงนั้นแหละ ไม่ใช่พวกไปไหมไม่ไปหรอก แหมไม่อยากจะพูดคันปากเงี้ย เอาแบบนี้เลยนะคะเปิดเพลงเลยค่ะนะคะน้ำเอ่ยน้ำใจพี่น้องใส่กันไปเยอะๆมี20บาทให้สัก10บาทมี100บาทให้สัก50บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเราทำแบบนี้นะคะได้บุญเต็มๆพี่น้องนะช่วยกันนะคะไม่มีใครช่วยไทยเราก็ช่วยกันจะรอให้นักการเมืองเอาเข้ากล่องมาบริจาค20บาทถ่ายรูป50กล่องถ่ายรูปอุ้ย

พี่น้องคะช่วงนี้เป็นช่วงของเศรษฐกิจเป็นช่วงของมีเงินมีทองแต่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าล่อยหลอกันไปตามกันพี่น้องคะเอาทักพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติคุณมานิตคุณวันดีอักษรคงคุณเอี่ยมร่นโตตะเยะคุณกัลยาชูจิตสกุลคุณกนกพรอินแก้วคุณประถมศรีเหรันคุณสุธีบรรเทาทุกข์ครูเหมียวอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะดิฉันต้องใช้สติก่อนโอ้สวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแป้งน้อยผลไม้สายพินพูนทรัพย์สวัสดีค่ะคุณอุษาขันธุลาคุณเต็มนวลละอคุณณัฐวุฒิตัวจริงคุณวาสนาศรีระพุกคุณสุมาตราสุขศรีเด่นคุณนิ่มนวลสาครนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะที่รับฟังรับชมรายการอยู่ในเวลานี้ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังผู้คนเนี่ยนะคะเขาเร่งซื้อแล้วก็ตุนอาหารหมูไก่อาหารกระป๋องเครื่องดื่มน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันเวชภัณฑ์แต่การขนส่งและการกระจายสินค้าในบางเส้นทางเกิดความล่าช้าเช่นเดียวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูกเนี่ยมีอัตราการเร่งเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นสูงจากการเร่งผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใส่ของที่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกขณะเดียวกันค่ะก็จะมีแรงส่งเชิงบวกจากการwork from home นะคะการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็การต้องอยู่บ้านมากขึ้นหนุนนะคะในเรื่องของการใช้ Data ของธุรกิจบริการมือถือเห็นไหมมันผกผันกันนะคะว่าน้ำท่วมจะไม่มีการใช้จ่ายจริงๆมันมีการใช้จ่ายที่เยอะในเซกเมนต์ในอุตสาหกรรมบางส่วนขณะเดียวกันค่ะกลุ่มของโอมimprovement เนี่ยนะคะก็คือการซ่อมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเนี่ยจะมาทีหลังนั่นคือในเรื่องของกลุ่มวัสดุ

ก่อสร้างสีกันซึมอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดขายก็เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าที่เสียหายด้านกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มาจากน้ำท่วมนะคะตั้งแต่แผลเล็กๆไปถึงแผลลามใหญ่ๆเพราะว่าแช่น้ำนานคุณผู้ฟังนะกลุ่มยานยนต์เหรอกลุ่มยานยนต์พวกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็การผลิตเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างจากออเดอร์การซื้อนะคะแต่รถใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีแรงซื้อที่มาแทนรถที่เสียหายจำนวนมากบริษัทประกันล่ะก็จะมีการเคลมค่าเสียหายทั้งประกันที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกันยานยนต์ด้วยกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอมสินนะคะอมสินเลยนะคะธนาคารที่มองว่าเป็นธนาคารตอนดิฉันเด็กๆอ่ะเอาเงินไปฝากเยอะๆตอนนี้นะคะพักหนี้ชำระเงินต้น3เดือนยกเว้นดอกเบี้ยช่วยน้ำท่วมพร้อมกับออกสินเชื่อปล่อยกู้ฉุกเฉินซ่อมบ้านฟื้นฟูกิจการมาเป็นแพ็คเกจกรุงไทยค่ะธนาคารสีฟ้าช่วยน้ำท่วมเหมือนกันนะคะลุยลดดอกเบี้ยค่างวดพร้อมกับออกสินเชื่อบ้านแล้วก็ธุรกิจ SME Exim Bank ช่วยธุรกิจฝ่าน้ำท่วมนะคะยืดหนี้ขยายตั๋วลดดอกเบี้ยขยายวงเงินถึง 20% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะทอสธนาคารเพื่อคนมีบ้านออก7มาตรการช่วยน้ำท่วมพักหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยจะเหลือ 0% นะคะมีกู้ซ่อมบ้านผ่อนต่ำแล้วก็มีระยะเวลาการกู้สูงสุด40ปีกู้1ล้านผ่อน 3,100 บาทต่อเดือนนะคะบ้านเสียหายประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพต้องเป็นทุพพลภาพถาวรนะคะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือแค่ 0.01 ต่อปีตลอดระยะสัญญาที่เหลือนะคะซึ่งจะเป็นการพิจารณารายกรณีไปนะคะทกสค่ะทอสเนี่ยคือธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นทกสนะคะนี่คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็คือมีสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยนาน6เดือนนะคะแล้วก็2นั่นคือสินเชื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพวงเงิน 500,000 บาทไม่มีอีอีอาอาล่ะคุณผู้ฟังที่อ่านทั้งหมดเห็นเลยว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นธนาคารแบงค์ล้วนๆดีเจคนนี้เป็นคนตรงอ่านข่าวจริงจังไม่มีรับเงินรับซองหรืออ่านเฉียอ่านตามจริงพี่น้องเขาช่วยเราก็ต้องอ่านให้พี่น้องได้รู้ข่าวกันโดยทั่วหน้าว่าท่ามกลางความทุกข์เนี่ยนะคะยังมีทางรอดพี่น้องไม่ต้องคิดสั้นคิดกันยาวๆเลยแต่ไอ้ที่คิดยาวนี่คิดลำบากเหมือนกันนะคะน้ำท่วมกรุงเนี่ยนะคะฉุดร้านอาหารยอดขายเนี่ยวูบ 80% จะขายใครล่ะใช่ไหมลูกค้าเดินทางลำบากบริการเดลิเวอรี่ก็ติดขัดใครจะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหไปส่งอาหารมันส่งไม่ได้นี่ปั่นจักรยานโอ้ฝ่าน้ำท่วมไม่ได้ละค่ะน้ำแรงนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะรายย่อยตอนนี้เสี่ยงมากเลยในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินรายได้หดหายแต่ภายใต้รายได้ที่ลดลงภาระต้นทุนคงที่ยังคงต้องจ่ายผลกระทบนะคะไม่ได้จำกัดแค่หน้าร้านแต่ยังลามถึงระบบโลจิสติกการขนส่งวัตถุดิบลำบากราคาวัตถุดิบบางชนิดก็ปรับตัวสูงขึ้นก็มันไม่มีของประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนายสอนเทพโรจน์พจนรัตน์ก็ย้ำเลยนะคะว่าหากน้ำท่วมเนี่ยมันมีอีกแล้วมันยืดเยื้อนะอาจได้เห็นการหยุดกิจการชั่วคราวการลดการจ้างงานการงดจ้างงานรวมถึงภาระเงินซ่อมแซมและปรับปรุงร้านก็จะต้องมีมากขึ้นแนะเลยนะคะร้านอาหารถ้ามีสต็อกอยู่ให้ลดและอย่างสั่งวัตถุดิบเพิ่มคือลดสต็อกลงนะคะประมาณสัก 80% แล้วก็สั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มตามจำนวนที่ขายโดยการลดเวลาในการขายลงจากที่เคยขาย8ชั่วโมงก็ลดเหลือประมาณสัก5ชั่วโมงเอาที่พอไหวเพื่อลดการสูญเสีย
สินค้าคงเหลือนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมกันเนี่ยนะคะ9วัน9คืนพี่น้องผักสวนครัวกวางตุ้งคะน้าแตงกวาถั่วฝักยาวได้รับความเสียหายในเรื่องของปริมาณผลผลิตแล้วก็ราคาก็ต้องปรับขึ้น2เท่าความต้องการในช่วงกินเจก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะตลาดค้าส่งนะคะได้รับผลกระทบแหละสินค้ามาก็แพงอยู่แล้วแล้วก็เจอผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมการกระจายวัตถุดิบก็สะดุดการขนส่งทำได้ยากผลกระทบไม่ได้เกิดจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียวระบบโลจิสติกก็มีปัญหาควบคู่กันไปด้วยกรมการค้าภายในค่ะรับแจ้งจากประชาชนร้องเรียนสินค้าแพงไม่ปิดป้ายราคาขายสินค้าแพงเกินป้ายทั้งไข่ไก่แกงถุงอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายน้ำดื่มนมกะทิกล่องนะคะชุดตรวจไข้หวัดเนี่ยแบบ T-in-1 เนี่ยนะคะขึ้นหมดทั้งจากที่ซื้อขายหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์มีพฤติกรรมเรียกราคาสูงเกินสมควรกรมการค้าภายในจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีรวมถึงนะขีดเส้นใต้500เส้นค่าบริการลดสไลด์ลดลากฉวยโอกาสเอาเปรียบก็ให้แจ้งร้องเรียนเลยนะคะที่1569 1569ขายเกินราคากักตุนสินค้าคุก7ปีปรับไม่เกิน104,000หรือทั้งจำทั้งปรับไม่ติดป้ายแสดงราคาชัดเจนนะคะแบบนี้หรือว่ามีการบอกว่าอ๋อมีสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้นะทางออนไลน์แล้วก็ให้เพื่อสอบถามราคาแบบนี้ปรับ11,000พี่น้องสินบนนำจับมีนะคะผู้แจ้งเบาะแสรับ 25% ของมูลค่าเงินค่าปรับก็เป็นช่องทางการทำกินได้เหมือนกันนะคะพูดซะยืดยาวเลยพักสักครู่ค่ะ

0: ภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เข้าช่องเติมความหมายในทุกของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข้าช่องรสแท้กาแฟไทย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
15: ทักทายกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่น้องหายพี่น้องสวัสดีค่ะคุณนพพรโยมพันคุณมาทองคุณสมทรงจิตประสานหลวงนันทองกลดคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมต่อมาด้วยหนูสวยหนูสวยชื่ออย่างนี้จริงๆหนูคงจะสวยส่วนพี่อะแก่กรมควบคุมโรคนะคะเฝ้าระวังแล้วก็บอกว่าให้รับมือกับเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูนะคะผู้ลุยน้ำแช่น้ำย่ำโคลนหรือทำความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ำท่วมลดลงแล้วให้ระวังในเรื่องของการติดเชื้อผ่านบาดแผลรอยถลอกเป็นแผลเล็กแผลน้อยผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยรวมถึงเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะอาการที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะจะแสดงหลังจากรับเชื้อแล้ว 5-14 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นถึง30วันก็ได้นะคะโดยอาการก็จะมีตั้งแต่ไข้สูงแรงโดยเฉพาะบริเวณน่องที่

ษาตั้งแต่ระยะแรกๆด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเสียชีวิตได้ส่วนการรับทานยาเองไม่แนะนำนะคะการจะรับทานยาเพื่อป้องกันให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นไม่ซื้อยามารับทานเองเนื่องจากการทานยาไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดและยาบางชนิดบางประเภทมีข้อควรระวังเช่นต้องดื่มน้ำตามมากๆห้ามนอนหลังจากทานยาอย่างน้อย30นาทีเพื่อป้องกันหลอดอาหารระคายเคืองเพราะฉะนั้นจะซื้อยามาทานเองเราไม่ใช่หมอให้หมอดูแลนะคะช่วงนี้ก็สวมรองเท้าบูทถุงมือยางปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำและทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ำนะคะรวมถึงการจัดเก็บอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มิดชิดพี่น้องคะเราทุกคนต้องตายเป็นความจริงเป็นสัจธรรมแต่เราต้องพยายามไม่ตายด้วยโรคไข้ฉี่หนูพี่น้องนะพยายามไว้พี่น้องพยายามไว้ว่าเราไม่ยอมแพ้เพราะเรายังไม่รวยรวยแล้วเราก็ไม่ตายเราต้องอยู่ใช้เงินก่อนศูนย์สื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนอันตรายในบ้านให้ระวังในเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วจากการที่ไฟเนี่ยนะคะมันจมน้ำปลั๊กไฟมันจมน้ำอยู่เนี่ยนะคะกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วแล้วก็ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นล้มจากคราบตะไคร่แล้วก็อ๋อสัตว์มีพิษด้วยนะคะพวกงูตะขาบลูกตะขาบโอ้โหสารพัดเลยค่ะจระเข้มันใหญ่เกินไปนะคะของพวกนี้นะคะเขาจะหนีน้ำมาซ่อนตามจุดอับของบ้านนะคะมานี่คุณผู้ฟังรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เตือนหลังจากคนที่เขาน้ำท่วมอ่ะแห่กันใช้ถุงพลาสติกขนาดยักษ์ห่อรถยนต์หนีน้ำท่วมฉุกเฉินบอกว่าให้ระวังเลยในเรื่องของเชื้อราลามเกาะเต็มทั้งรถเบาะพวงมาลัยวัสดุต่างๆที่อยู่ในรถเพราะว่าความชื้นนะคะเขาสะสมมีการปิดกั้นการระบายอากาศเชื้อราก็รามเจ้าของสุดเลยนะคะเขาสุดเลยพี่น้องนะคะที่เกินคาดไปกว่านั้นคือแม้ว่ารถเนี่ยจะมีน้ำหนักแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงอะค่ะทำให้รถอะลอยน้ำได้ลอยทีหนึ่งไปไกลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะเลยค่ะว่าให้จอดรถไว้ในบ้านแล้วก็ผูกไว้ยังกับเทียมเกวียนนี่รถนะแล้วก็ต้องหาของที่มีน้ำหนักอะค่ะถ่วงไว้ไม่ให้รถอะค่ะลอยไปกระแทกกับสิ่งของอื่นๆและหากถุงอะค่ะขาดรั่วซึมแบบนี้น้ำก็เข้าได้ทันทีสองนั่นก็คือจะต้องใส่กล่องสารเคมีดูดความชื้นแล้วก็ต้องใส่ในจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเหมาะที่สุดนะคะรถยนต์จะอยู่ในถุงก็แค่เดี๋ยวเดี๋ยวดาวดาวเท่านั้นเองพี่น้องจ๋าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

ึงช่วงรอบรู้กระแสโลกพาไปเมืองจีนจีนเนี่ยนะคะเขาผลิตผู้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นด็อกเตอร์เพิ่ม 82% ใน10ปีที่ผ่านมาแต่การแข่งขันชิงชัยตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีอย่างดุเดือดและตำแหน่งมีไม่เพียงพอจนกระทั่งผู้จบปริญญาตรีเหล่านั้นเนี่ยนะคะเลือกข้ามเส้นทางสายวิชาการและนักวิจัยไปเป็นครูระดับมัธยมล่าสุดนะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นประกาศรายชื่อครูเตรียมบรรจุใหม่21คนในจำนวนนี้5คนจบปริญญาเอกมีทั้งด็อกเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยสิงห์หัวที่สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมด็อกเตอร์ฟิสิกส์วัสดุจากมหาวิทยาลัยฟูตันสอนเคมีด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยจีนเป็นโค้ชคณิตศาสตร์โอลิมปิกปัจจุบันนี้นะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นมีครูจบปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยปักกิ่งมากกว่า150คนแล้วก็ยังมีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard, Oxford และ Cambridge อีกกว่า100คนทำให้โรงเรียนมัธยมแห่งนี้เป็นแถวหน้าด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับโลกปรากฏการณ์นี้นะคะไม่เพียงปรากฏแค่ที่เซินเจิ้นเท่านั้นแต่โรงเรียนมัธยมในเมืองใหญ่ระดับแนวหน้าและเมืองรองของจีนมีครูจบปริญญาเอกมากขึ้นโดยมีค่าตอบแทนคุ้มค่ามากทีเดียวนั่นคือมากกว่าปีละ 1.40 ล้านบาทแล้วก็ยังมีโบนัสเพิ่มจากสิทธิ์เข้าพักในที่อยู่อาศัยระดับสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถมีเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าย้ายถิ่นให้ทั้งความมั่นคงให้ทั้งการยอมรับทางสังคมและโอกาสเติบโตในวิชาชีพเพื่อคัดและสั่งสอนบัณฑิตหัวกะทิที่จะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสำหรับวงการการศึกษาพื้นฐานในอนาคตเป็นการเปิดขอบเขตการใช้ห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยส่งเสริมการศึกษาเชิงนวัตกรรมการแข่งขันทางวิชาการรวมถึงการเรียนรู้ผ่านการวิจัยนี่คือข้อดีนะคะสำหรับการศึกษาแต่การชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยของเมืองจีนก็มีในระดับที่เข้มข้นและดุเดือดเช่นกัน

0: ุพรรณคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอูอีอาอูอีอาโอเอคือไม่ทำก็จนไม่ทนก็ไม่มีกินอยากดีกว่าเดิมค่ะมันต้องไม่เหมือนเดิมรวมถึงข้าราชการและนักการเมืองที่ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องเงินทั้งหมดที่ท่านรับเป็นเงินเดือนไม่ว่ามากว่าน้อยไม่ว่าท่านจะดูแคลนอย่างไรก็ตามมันคือภาษีของประชาชนใช่ประชาชนเลือกนักการเมืองใช่ประชาชนทนทุกข์ใช่ที่เงินเหล่านั้นต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจากการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการขอทุกท่านนะคะมีความสุขทุกประการเทอญสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สาหนังนะโมพุทธายะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะสวัสดีค่ะ